0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวดเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซุปเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ย ไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำเรื่องที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่
7: ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสายพนันแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เท ทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SATTDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์ณจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ธมวรินทร์นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่ธมวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงห์สโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
12: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ5-10พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
18: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการบรรจบครบรอบแห่งการเจริญพระกรรมฐานหมุนมาถึงพวกเราอีกวันหนึ่งคือวันนี้สำหรับเมื่อวันก่อนไม่พูดในการปฏิบัติพระกรรมฐานสายสุขวิปัสสโกในเรื่องของสกายทิฏฐิเป็นสำคัญได้กล่าวไว้แล้วว่าสำหรับสกายทิฏฐินั้นพระโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึ่งที่การที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันตัวอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสการีธิดาคือลูกสาวคนนายช่างหูก นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนมีการที่จะเป็นพระโสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตรัสว่าต้องตัดสังโยชน์3รายการคือสกายทิฏฐิเห็นอัตภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาเห็นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าความจริงขันธ์5นี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคำว่าร่างกายก็ มีร่างกายเป็นสำคัญแต่กำลังของพระโสดาบันนั้นตัดได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงกับปลดเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้หวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ที่จะพึงทำให้เข้าถึงได้วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยชน์ตัวที่3คือศีลัพพตปรามาสองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนรมีทั้งคฤหัสถ์มีการรักษาศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิกขาบท227รวมทั้งอภิสมาจารย์ด้วยสำหรับสมณเณรมีสิกขาบท10รวมทั้งเสขิยวัตรอีก75เป็น85สำหรับคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีล5บริสุทธิ์รวมทั้งพรหมวิหาร4ด้วยอย่างนี้จึงจะช่วยให้มีศีลบริสุทธิ์อันนี้สำหรับศีล เขาเว้นกันแบบไหนศีลนี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลำบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลำบากไม่ถึงกับศีลขาดถ้ารู้สึกว่าศีลจะทะลุไปเสียแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านนุ่งของเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูพรุนมันจะดีหรือฉะนั้นจึงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทำให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ทะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์ มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามีสภาวะเสมอกันคือมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ต้องการในความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารอาตมารู้สึกสลดใจเห็นว่าท่านบุญใดแสดงความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากและสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์กับเราเราก็สัตว์มีสภาวะเหมือนกันมีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันในเมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกียจกันเพื่ออะไรรังเกียจว่าร่างกายของสัตว์สกปรกหยาบคายต่ำช้าร่างกายของเราล่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนสัตว์มีอุจจาระเราก็มีอุจจาระสัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินของที่สดที่ขาวเราก็กินของสดขาวเหมือนกัน สัตว์ต้องการเสพกามเราก็มีความปรารถนาในการเสพกามเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ฆ่าคนน้อยแต่คนฆ่าสัตว์มากสัตว์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะควรรังเกียจเรานั่งนึกนั่งพิจารณาดูให้ดี ว่ามนุษย์มักจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่เนื้อแท้จริงๆแล้ววันหนึ่งพวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนและคนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนั้นเราจะมานั่งรังเกียจสัตว์เพื่อประโยชน์อะไรแต่ ว่ากันไปเราเองสิทำไมความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้เราก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรามีความต้องการเมตตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงเราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กๆเช่นยุงขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งยังไม่มีราคาค่างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสียเลยเป็นอันว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้องไปนั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์เดรัจฉานนะถ้ายกย่องตนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้เขาพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงจะมีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์เราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้งเราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกลั่นแกล้งให้สัตว์ได้รับความลำบากมีความปลาบปลื้มใจเมื่อมีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอทินาทานการลักการขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมาก ขอท่านหลายจงมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตยังน้อยแต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมานี่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เป็นอนุว่าเท่าที่ทราบคนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นมีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัส ว่าการอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสำคัญการที่เราจะทำลายความโลภให้หมดไปแล้วก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้น ความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขาแต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเห็นว่าพระโสดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทำลายโลภะความโลภไม่มีความทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนแต่ว่าพระโสดาบันยังร่ำรวยแต่ว่าการทำมาหากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบธรรมเท่านั้นนี่การจะแก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องการมีการให้ทานเป็นกำลังการให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็อาศัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุว่าถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คุมศีลได้สองสิกขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์หรือเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สามในวิกาเมสุมิชาจารย์การละเมิดชีวิตและการละเมิดความรักในบุคคลอื่นข้อนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งภรรยาเขาเป็นกามยสุมิชฌาจารย์เป็นเนื้อแท้และองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีภรรยาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเหลนเขาก็ดีญาติเขาก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้บิดามารดาไม่รู้ไม่อนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นกามเมอันนี้ต้องงดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นจึงจะถูกต้องตามจังหวะแห่งการรักษาศีลเพื่อความเป็นพระโสดาบันมีความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปรารถนาน่าร่วมรักเสียจริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมานึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบุตรหลานของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นอดใจยอมรับนับถือซึ่งกันและกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวเท่านั้นหักอารมณ์ข่มใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดกาลตลอดสมัยถ้าทำผิดจังหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นเข้าหรือที่เขาหวงแหนชีวิตจะสั้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนข้อนี้องค์สมเด็จพระชินวรจึงได้ทรงแนะนำให้ละเสียเราจะมีความสุข ข้อที่สี่มุสาวาทองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้ปรารภว่าเราเองต้องการไหมว่าคนอื่นเขาจะมาโกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั้งท่านชายและท่านหญิงก็ไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้นนอกจากคำมุสาวาทวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้ระงับถ้อยคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแตกร้าวซึ่งกันและกันเพ้อเจ้อเหลวไหลวาจาที่ไร้ประโยชน์พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแนะนำให้ละเสียรวมความว่าสิ่งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการข้อที่5องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนำให้ละจากการดื่มสุราเรมีไรเพราะแบบว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยประสาทมันจะฟั่นเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช่เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นคนดื่มสุราเมรัยไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นที่ว่าเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเองคนที่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุราก็ช่างไปไรนี่เราพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นพระโสดาบันเท่านั้นศีล5รายการสำหรับคฤหัสถ์องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถถือว่าเป็นปกติศีลที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนรก็จงระวังท่านจงอย่าถือว่ามีศีล227มีศีล10หากว่าศีล5คือสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิกขาบททั้ง227สิกขาบทหรือว่าสิกขาบท10ของท่านไม่มีเลยเมื่อของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลายการที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเสมั่นคงทำรงจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่น้อยๆ อย่างนางโคตุตราสาวใช้เขาว่านางสามาวดีในตอนต้นนี้นางขโมยค่าดอกไม้ของนายวรรณศรีตำลึง เพราะว่าวรรณาสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงพระราชทานค่าดอกไม้วันละ8ตำลึงโคจุตราสาวชาววังใกล้ชิดได้รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันละ4ตำลึง4ตำลึงวันละครึ่งของผลที่ให้ไปต่อมาเมื่อนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศจบที่บ้านในบ้านคนนายมาลาการก็ปรากฏว่านางนั้นได้เป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้ววันตับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกให้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีล5จริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะของนางสามาวดีก็มีครูจุตราเป็นอาจารย์เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มหรือยังไง นางกุจิตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมต แต่วันก่อนๆ นี่หม่อมฉันโกงซะครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนที่เป็นพระโสดาบันนี่เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริงพระนางสามาวดีถามว่าวันนี้ทำไมจึงไม่เอานางก็บอกว่าไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระประทีปแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพระนางสามาวดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้อมในหญิงอีก500เขาพูดกันลัดๆเธอเทศให้ฟังจบเดียวก็ปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นพระโสดาบันหมดในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพระนางมาคันธียามีความริษยาในพระนางสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจจะเข่นฆ่าพระนางสามาวดีกับหญิง500คนให้หมดเพราะว่าสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใสพระนางจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้พระนางสามาวดีแกงมาให้พระราชา นี่ขอเล่ากันแบบลัดๆเป็นการประกอบเรื่องพระนางสามีพร้อมด้วยหญิง500ได้ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านำไก่เป็นมาให้นางก็บอกว่ารับไม่ได้พวกฉันรักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้เขาบอกว่าเป็นคำสั่งพระราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงศีลบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันว่านางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเจนว่าความเป็นพระโสดาบันนี่มีความมั่นคงในศีลจริงๆอย่างนางโคจุตรานั่นเขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่ที่บรรดาสามาวดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันละ4ตำลึงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเท็จแล้วต่อมาคณะของนางสามาวดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่ถ้าว่าพระนางทั้งบรรดานางทั้งหมดมีหญิง500คนถ้ามีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไก่เด็ดขาดเพราะว่าเราเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจะตายก็ตามทียอมรักษาศีลยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตนเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและก็ต้องการความเป็นพระโสดาบันคือเป็นความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าจนพาการรักษาสังโยชน์ข้อที่3คือทำลายอารมณ์ที่รัดยึงใจได้แก่ศีลัพพตปรามาสการเป็นผู้ทำลายศีลจงอย่ามีแก่จิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการรักษาศีลและจงเชื่อว่าท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ใดๆที่มีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปข้าท่านบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วจงใช้อิริยาบถตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมัดนั่งพับเพียบนั่งห้อยขากับเก้าอี้จะเอนกายบนเตียงนอนหรือขึ้นทั้งข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกกันว่าศีลานุสติกรรมฐานแต่ว่าศีลานุสติกรรมฐานจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรหมวิหารคือเมตตากรุณาทั้งสองรายการคงอยู่ด้วยจะช่วยให้อารมณ์ใจของท่านเป็นเอกคตารมณ์เรามองดูเวลาสำหรับการที่จะพูดกันก็หมดแล้วต่อแต่นี้ไปขบันดาสาวกองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนำมาตามที่กล่าวแล้วจึงกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา

0: จากน้ำหนักพี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
1: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
1: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
2: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
1: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
2: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
1: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
4: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
5: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
6: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ป้าครับชายอยากกินขนม
8: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
7: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
8: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
9: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
10: โกงเอาเราไม่โกง
11: 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
13: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: หลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: ป้าครับชายอยากกินขนม
9: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
8: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
9: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละ
10: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอกอ๋อ
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
5: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อะไรดีอ่ะคำนึงถึงส่วนรวมอ่ะนะครับมันก็ไม่สร้างปัญหาผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับโอเคเปลี่ยนประเด็นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวนอยู่กับเรื่องหนักๆเกินไปทีนี้สิ่งที่อยากชวนคุยก่อนจะหมดเวลาในวันนี้ก็คือมีหลังๆมีคนถามผมบ่อยว่าไม่เห็นจัดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่ค่อยจัดไปไหนมาไหนเบื่ออันหนึ่งคือเบื่ออันที่สองคือเหนื่อยอันที่สามคือมันคือเรียกอะไรดีมันขี้เกียจรับผิดชอบอ่ะนะแล้วก็อันที่สองอันที่สามก็คืออันที่สี่ก็มันหลายประเด็นละคือก็ไม่ได้หวังว่าจะทำในเชิงธุรกิจได้เงินได้ทองอะไรนะทำไปเสร็จแล้วก็ต้องมารับผิดชอบเหนื่อยผมก็เลยคิดว่าเที่ยวเองดีกว่าว่ะเที่ยวเองแล้วกันหมดเรื่องนะหมายถึงตัวผมนะแล้วคนอื่นจะเที่ยวก็เชิญเที่ยวกันตามสบายเพราะว่าบางทีก็มีคนก็เคยบอกผมว่าเอ้ยจัดเที่ยวแบบเนี้ยทำไปทำไรวะผมบอกไม่มีอะไรก็ผมก็ไปเที่ยวอยู่แล้วไงแล้วเขาบอกเอาไปวุ่นกับคนอื่นต้องมาดูแลคนอื่นด้วยเหตุผลอะไรเงินทองก็ไม่ได้เก็บเป็นเชิงธุรกิจแล้วบอกก็ไม่ได้ทำธุรกิจมันก็มีคนถามว่าแล้วทำไมเป็นโรคจิตเหรอผมไม่รู้อาจจะเป็นโรคจิตก็ได้มั้งคืออย่างที่บอกอ่ะบางทีเวลาทำแล้วมันไม่ใช่เชิงธุรกิจเนี่ยมันก็อย่างที่บอกบางทีทุกอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใช่ไหมแต่เวลามันมีปัญหาแล้วมันต้องมานั่งแก้อยู่คนเดียวปวดหัวไงผมก็เลยนึกในใจว่าอยากเที่ยวก็เที่ยวกันเอาเองแล้วกันแต่อยากทำอะไรก็ทำอย่างปีนี้มีคนถามบอกว่าเขาจะมีพระราชพิธีเหเรือนะครับไม่มีบัตรมาแจกก็มีครับแต่ไม่แจกแล้วไม่เอาแล้วฮะผมพี่เกียรติมานั่งโฆษณาในรายการโน่นนี่นั่นแล้วก็แบบโอ้บางคนได้ไปเสร็จแล้วก็มาโวยวายว่าทำไมอะไรที่นั่งไม่ดีคือบางทีคนไทยนี่ก็มหัศจรรย์ประหลาดนะฮะคือของฟรีแล้วบ่นยังเลยฮะไปซื้อเอาเองแล้วกันไปหาเอาเองแล้วกันนะคือบางคนก็แบบอะไรอ่ะคือไม่ได้มีสำเนียกสำนึกอะไรเลยนะฮะคือคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคถ้าคุณซื้ออันนั้นคุณก็มีสิทธิ์ดีมานไอ้ของฟรีบางทีแบบนัดกันแล้วก็ไม่เจอหรือบางทีอะไรก็ไม่รู้คือมันมีเรื่องปวดหัวไปหมดไงผมก็เลยบอกอ๋อตามสบายคุณอยากทำอะไรก็ทำมาไม่เอาละขี้เกียจบุ่นปวดกะโหลกนะฮะคือพอไปยุ่งมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมาแบกรับภาระชีวิตมันก็เหนื่อยนะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะนะมันเป็นเรื่องความสบายใจด้วยนะฮะคือถ้าไปเที่ยวกันเองเนี่ยนะต่างคนต่างเที่ยวเนี่ยก็รับไปเช่าเองนะฮะก็สมัยก่อนมันทำแล้วมันสนุกไงแต่หลังๆเนี่ยมันขี้เกียจแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะแล้วผมก็เบื่อนะฮะเลยไม่ทำไม่จัดล่องเรือล่องเรืออะไรประมาณไม่เอาแล้วผมก็บอกอยากไปก็ไปหาซื้อตั๋วกันเองแล้วกันขี้เกียจมาเป็นภาระรับผิดชอบนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยทีเวลาช่วยหมายังช่วยได้เลยบอกเขาช่วยหมามันไม่เรื่องเยอะหมามันไม่มาบ่นอีกคนเนี่ยบ่นเยอะจังเลยฮะสารพัดชนิดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็บางทีก็โอ้แบบนะคือมีเงินก็ไปหาเที่ยวกันเองแล้วกันมีตังค์อ่ะนะไปจัดการนะจะมีใครลองมือลองตีนให้ก็ตามสบายเอาปวดหัวใช่ไหมครับคือบางครั้งอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะพอมนุษย์เนี่ยมันก็ประหลาดอ่ะเวลาเราเฟเวอร์มากๆก็ดีมานด์สูงมากนะพอเราเฟเวอร์ก็จะดีมานด์สูงแล้วเวลามีปัญหาก็จะแบบโยนกลับมาอย่างเดียวเลยบอกเอ้ยอะไรยังไงวะคุณทำไมไม่คิดว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยมันเขาคิดเท่ากับซื้อทัวร์ไปต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอกมีบางคนเราจะไปต่างประเทศเนี่ยนะเวลาไปซื้อทัวร์ไม่บ่นเวลาไปกันเองเนี่ยจะบ่นนู่นนี่นั่นนี่นั่นนู่นบอกว่าโอ้ยไม่รู้ว่าต้องไปจัดการตัวเองชีวิตใครชีวิตมันนั่นกันปวดหัวนะครับขอโทษนะครับก็เลยจริงจะบอกแค่ว่าขี้เกียจทำนะขี้เกียจทำแล้วผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่แล้วก็หลังๆก็ไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือมันมีงานมีอะไรก็เลยซาซาไปนะครับผมก็เข้าประเด็นนะมีคนถามมาว่าเรื่องเรียกอะไรอ่ะเรื่องเพเรือนะครับก็จะมีพระราชพิธีในช่วงถวายผ้าพระกฐินนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบัตรมาจากใครไม่ได้มีอะไรมาจากใครครับเดี๋ยวผมได้มาบางส่วน
แล้วก็ผมจะไปแบ่งปันก็คงไปแบ่งปันกับคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วกันนะครับคือคงอย่างที่บอกเวลามาแจกเนี่ยบางทีก็เหนื่อยนะเพราะว่าบางคนได้บัตรฟรีไม่มาหายไปเลยนะฮะแล้วบางคนบอกว่าที่ไม่เห็นดีเลยว่าเอ้าก็มันของฟรีอ่ะคุณจะทำยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ตรงไหนมาใช่ไหมคือนี่แหละมันก็เป็นปกติของจะบอกปกติไหมมันไม่ใช่ปกตินะมันก็เป็นเรื่องไม่ปกติของสังคมที่มันดีมานด์สูงอ่ะนะฮะดีมานด์สูงมากนะฮะก็เลยทำให้เกิดอาการเบื่อเซ็งเซ็งนะครับผมเดี๋ยวคุยอีกสัก2นาที3นาทีแล้วเดี๋ยวจะส่งรายการคืนในห้องส่งกันนะครับก็มีผู้ถามมาเรื่องเกี่ยวกับไถ่ชีวิตวัวควายนะครับเรียกสั้นๆนะฮะวัวควายหรือโคกระบืออะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้โครงการเนี่ยมันยังไม่ได้ล้มเลิกไปหรอกครับแต่ว่าผมไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ฮะเวลาเราจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือหรือบัวควายเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำอันดับแรกคือผมต้องไปหาคนรับเลี้ยงให้ได้ก่อนเมื่อเราหาคนรับเลี้ยงได้แล้วเนี่ยเราจึงจะไปถ่ายชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมติเรายังหาคนรับเลี้ยงไม่ได้แล้วไปถ่ายชีวิตเนี่ยมันจะเป็นภาระกับชีวิตผมมากเลยคือจะต้องมานั่งดูแลต้องไปจ้างคนเลี้ยงนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคนบางคนก็อยากได้ไปเลี้ยงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ยอมคือพวกนี้ไม่ยอมทำสัญญาเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราทำโครงการเนี้ยเราไม่ได้หมายความว่าเรายกบัวยกควายให้คุณโดยไม่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขจะมีอยู่แล้วว่าคุณจะต้องอันดับแรกคุณต้องทำข้อสัญญากับเราว่าของที่ให้คุณเนี่ยโอเคให้คุณไปดูแลแต่ไม่ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณผมมีสิทธิ์จะไปตรวจสอบผมมีสิทธิ์จะไปขอดูผมมีสิทธิ์ที่จะไปติดตามความคืบหน้าของวัวของควายนะไม่ใช่แบบยกให้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเป็นของฟรีคุณก็ไปหาซื้อเองนะฮะหาซื้อเองนะแล้วคุณจะเอาไปขายเอาไปฆ่าเอาไปยกให้คนอื่นแล้วอยู่ดีๆมาว่าไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มันอยู่แล้วมันก็หายไปเฮ้ยไม่ได้สิคุณเพราะว่าไอ้บัวควายที่ผมไปถ่ายชีวิตมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินผมคนเดียวผมก็ไปขอมาจากคนนู้นคนนี้ตั้งมากมายใช่ไหมฮะแล้วตัวหนึ่งก็40,000 50,000 นะถูกก็ 37,000 40,000 เนี่ยนะครับงั้นถ้าเอาไปแล้วคุณได้ไปแล้วคุณบอกว่าก็ยกให้แล้วจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับคุณเข้าใจผิดนะผมไม่ได้ยกให้ผมให้แค่คุณเอาไปดูแลนะครับก็เหมือนกับคุณช่วยเอาไปดูแลแล้วก็มีคนบอกแล้วงั้นถ้าจะได้อะไรเอ้าก็ช่วยกันดูแลไงล่ะคุณไม่เข้าใจเหรอก็ช่วยกันดูแลเอาไปจะให้มันกินหญ้ากินฟางช่วยให้สวนของคุณที่มันรกๆเนี่ยหญ้ามันก็หายไปไม่ต้องไปจ้างคนมาถางอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอาเลี้ยงแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยผมบอกเอ้าก็เราบอกว่าเราทำโครงการนี้เพื่อจะเอาบุญแล้วถ้าคุณไม่เอาไปฆ่าไปขายไปทำลายเขาเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ชนิดที่เอาไปเสร็จแล้วบอกอ้าวยกให้แล้วจะไปขายให้ใครจะไปฆ่าใครผมบอกโอ้ยงั้นก็เจ๊ไปซื้อเอาเองที่เจ๊คิดง่ายนะคือเขาเอามาให้ดูให้แลให้ฝากเลี้ยงเนี่ยก็พอเข้าใจว่าเจ๊หรือเฮียทั้งหลายเนี่ยจะมีใจบุญไม่ใช่แบบเอาของที่เขาเอามาไถ่มาด้วยเงินตั้งหลายหมื่นบาทแล้วบอกอ้าวก็ให้ฉันแล้วฉันจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ฮะมันคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับเนี่ยบางทีเราคุยกันกับพวกเราเนี่ยบางคนบอกทำไมต้องทำสัญญาทำสัญญาเรื่องอะไรล่ะก็เนี่ยเอามาให้ผมบอกอ๋อคุณเข้าใจผิดเรายืนยันว่าเราไม่ได้ให้คุณแบบเราทิ้งไปเลยนะเรายังไปขอดูเรายังไปดูแลอยู่นะครับอะไรประมาณก็สรุปพูดยืดยาวก็จะบอกว่าโครงการยังทำอยู่แต่ว่าหาคนรับเลี้ยงยากผู้หญิงขนาดทำผ่านวัดนะทำผ่านวัดบางแห่งในภาคเหนือนะฮะไม่มีอยู่ทีนึงใครที่เคยไปโครงการกับผมนึกออกไหมพระชื่อดังแล้วลงมาเสร็จก็ระหว่างที่เรากำลังมอบบัวควายเพื่อจะให้ผู้ที่ไปเลี้ยงดูเนี่ยนะครับบอกว่าพระก็ออกมาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวโยมคนไหนจะช่วยกันซื้อหญ้าให้บัวให้ควายช่วยกันบริจาคผมก็นึกในใจว่าหลวงบริจาคให้ใครหลวงพี่ก็คนถ่ายอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วซื้อบัวซื้อหญ้าให้บัวควายแล้วบัวควายมันกระจายไปตั้ง
กี่บ้านเนี่ยหลวงพี่จะไปให้ใครอ่ะแล้วหลวงพี่เก็บเงินไปเลยหมายความว่าไงวะโอ้ผมก็เลยงงกับพระรูปดังกล่าวแล้วครับคือบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าทำในนามของวัดชื่อดังครับจริงๆก็ไม่ใช่วัดแต่ตอนนั้นก็เป็นสำนักสงฆ์อยู่นะแต่ว่าพอหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ยุ่งเลยนะขี้เกียจยุ่งแล้วก็ยิ่งพระคนดังกล่าวนะครับก็รู้สึกจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องขายตรงขายไม่ตรงอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบเวียนหัวแล้วตอนหลังเขามาถามว่าไม่มีบัวควายมาบริจาคให้กับกลุ่มชาวนาในที่อยู่ในเครือข่ายของวัดอีกเลยผมบอกไม่ก็ดูท่าทางพระออกจะรวยพระไปหาเองแล้วกันนะก็ดูออกจะเก่งฉกาจขายตรงขายตรึงอะไรกันเยอะแยะไปหมดก็ไปหาเองจะมาเอาอะไรกับพวกข้าพเจ้าจนๆขนาดนี้นะครับบางทีก็กลายเป็นคนบาปเลยนะบางคนบอกโอ้ยจะไปยุ่งกับพระเลยเดี๋ยวเราบาปผมบอกขอโทษแล้วคุณจะปล่อยให้พระทำบาปเหรอครับคุณจะไม่จัดการกับพระเลยเหรอครับนี่ก็ประหลาดนะครับผมโอเคบ่นเยอะละนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องบัวควายเนี่ยยังทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยยังคุยกับคนที่จะรับไปเลี้ยงแล้วมันไม่ลงตัวผมก็ไม่ไปถ่ายแต่เพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าไม่ไปถ่ายก็ไม่ต้องเสียตังค์เราก็ถ้าถ่ายมาแล้วมันโดนเอาไปฆ่าหรือโดนเอาไปขายต่อเนี่ยมันก็เสียตังค์อยู่ดียังไงเนี่ยช่วยมันมามันก็ไม่รอดก็โดนฆ่าเพราะฉะนั้นก็ให้มันจบชีวิตตั้งแต่มันอยู่ในในโรงฆ่าสัตว์ไปเลยดีกว่านะครับคืออยากช่วยนะอยากช่วยไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าช่วยไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะหลุดจากการโดนฆ่าได้เนี่ยถามว่าเรามีความจำเป็นเลยต้องไปเสียเงินเพื่อจะซื้อออกมาเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็โดนฆ่าอยู่ดีเพื่อประโยชน์อะไรไม่ทราบนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราติดต่อกันแล้วกันนะครับถ้าวันไหนมีผู้รับไปเลี้ยงดูแล้วก็ผมมั่นใจผมก็จะมาบอกคุณว่าโอเคโครงการนี้จะเริ่มอีกทีเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็จะชวนคุณไปมอบบัวควายเพื่อจะให้คนที่รับไปอุปการะเอาไปเลี้ยงดูต่อครับผมวันนี้เดี๋ยวผมส่งรายการคืนไปที่ห้องส่งนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกัน15 นาฬิกานะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณยศทีมงานที่เจออยู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะ

0: การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
2: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนโซนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยพร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
5: นางสาวลลิดาเพิ่มดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Net Zen Commerce ได้ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า 1,140,000 ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6 หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
6: นายอุทิศเล่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้งสองโรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
7: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525โดยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
2: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
11: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์พาก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
10: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
12: บางทีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
2: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
13: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
14: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24 ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7 กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
2: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
15: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6 แห่งว ูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราคาตัวที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาเริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้งสองแห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 9:30 น.ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ตคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสตีฟวิทคอฟและนายจาเร็ตคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ส ูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลโดยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือน NDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1ประตูต่อ0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลส2ประตูต่อ3ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1และฮัลล์ซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะโบรุสเซียมุนเช่นกลัดบัก4ประตูต่อ3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล 1979 ถึง 1980ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอร์เซียดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3พาเดอร์บอนแพ้ไฟบวก0ประตูต่อ1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3ประตูต่อ1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ราศีสไลด์แพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซต25 22 25 19และ25 14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชนะมาได้
20: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเก็บได้ครับ
19: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29 ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรนงกริตตินวรวาทนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเกต ISU จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026ที่ IWIT International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้ 81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่พึ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริศเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาปิดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย4-1เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจิตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจิตนาบีโดยสโมสรจิตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กันยายน 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-1426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18 กันยายน 2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
22: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกรอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ประเทศชาติจะเป็นเปลือกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ขอ

0: ็มก้าว
1: เอ้โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
2: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
1: อ๋อครับ
2: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
1: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
2: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
1: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
4: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
5: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
4: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
6: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
6: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
7: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
6: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
9: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
10: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิด

0: โรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ๆที่โกง
0: เพิ่มขึ้น
1: นิสัยอะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ย
3: าน้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: เป็นสีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNex สุรินทร์ณโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง THAI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
8: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรม

0: ำความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
2: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
3: ดวงตาครับกล้าเพิ่งเรียนมาปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน300,000 ล้านบาทนู่นแน
4: ่โอ้โห300,000 ล้านบาท
3: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
4: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
3: ไม่ได้ครับ
4: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
3: ครับ
5: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้น

0: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
1: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550
2: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสเอาวันนี้นะคะพี่แยมมี่แล้วก็กองทัพนิทานหันศาเนี่ยจะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ความเพลิดเพลินมากมายเลยล่ะค่ะ wow. นิทานเรื่องแรกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเหล่าเสือที่ต้องการขยายอาณาเขตเนื่องจากพื้นที่ของมันนั้นเริ่มมีอาหารน้อยนิดลงทุกวันตัวแทนของราชาเสือจะได้ออกเดินทางเพื่อตามหาพระราชาแห่งเมืองอื่นเพื่อที่จะประกาศสงครามแต่ก็ดันไปเจอกับเจ้ากระจงผู้ที่มีไหวพริบเข้าซะก่อนทำให้แผนการในครั้งนี้ไม่ง่ายซะเลยล่ะค่ะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากลศึกของกระจงต่อกันในนิทานเรื่องที่2นิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวสุดเศร้าที่อธิบายถึงจุดกำเนิดของต้นหมากและต้นพลูที่ว่ากันว่าเกิดมาจากตำนานรักสามเศร้าของพี่ชายและน้องชายที่ดันไปหลงรักหญิงสาวคนเดียวกันบทสรุปของตำนานนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากำเนิดต้นหมากและต้นพลูช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้จู่ๆเจ้าแดงกับเจ้าสิงก็นึกประหลาดอยากจะเล่นสาดน้ำสงกรานต์ทั้งนี้ไม่ใช่วันสงกรานต์ด้วยซ้ำทำให้เจ้าจ้อยต้องเปียกไปทั่วทั้งตัวแล้วก็ต้องพยายามมาอธิบายว่าทำไมถึงเล่นสาดน้ำไม่ได้แต่เจ้าแดงและเจ้าสิงนั้นก็ไม่เข้าใจเจ้าจ้อยจึงได้ยกคำว่าไม่เต็มเป่งมาบ่นทั้งสองนี้เรื่องราวจะเป็นแบบไหนและความหมายของคำว่าไม่เต็มเต็งที่ว่านี้คืออะไรไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะในช่วงภาษาพาสนุกเป็นไงบ้างแล้วคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวความสนุกไปบางส่วนแล้วเนี่ยน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากลศึกของกระจง

0: ล่าวกันว่าครั้งหนึ่งได้เกิดความอดอยากขึ้นในหมู่เกาะชวาราชาแห่งเสือทั้งหลายจึงได้เรียกเสนาบดีมาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องอาหารที่หายากเมื่อบรรดาเสนาบดีเข้ามานั่งเรียงกันเรียบร้อยแล้วราชาแห่งเสือจึงได้พูดขึ้นว่าย
1: ิ่งวันเวลาผ่านไปอาหารของพวกเราก็ยิ่งหายากมากขึ้นเรานั้นก็ผอมลงและเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรกันดี
0: เมื่อราชาได้กล่าวจบแล้วเสนาบดีจึงได้พูดกันว่า
2: คงไม่มีทางอื่นหรอกพะยะค่ะเราคงจะต้องยึดเกาะเบอร์เนียไว้ให้ได้แล้วจากนั้นก็ให้พลเมืองของที่นั่นส่งเครื่องบรรณาการมาเป็นอาหารให้แก่พวกเรา
0: ราชาแห่งเสือทั้งหลายได้พูดว่า
1: ดีมากถ้าอย่างนั้นเราจะยื่นคำขาดไปให้ชาวเบอร์เนียวเดี๋ยวนี
0: ้ราชาแห่งเสือได้เลือกเสนาบดีเสือมา3ตัวเพื่อเป็นทูตและได้สั่งว่า
1: ต้องไปพบราชาแห่งเบอร์เนียวแล้วบอกเขาว่าราชา

0: แห่งเสือทั้งหลายในเกาะชวาสั่งให้พวกเขาส่งอาหารจำนวนมากมาให้เราและถ้าเขาปฏิเสธข้าจะยกกองทัพไปยึดเกาะเบอร์เนียวให้สิ้นซากและข้าจะลงโทษเขาด้วยถ้าหากว่าพวกเขาอยากจะรู้ฤทธิ์เดชของข้าก็ลองดูได้เลย
1: ราชาแห่งเสือได้ถอนหนวดเส้นที่ยาวที่สุดและส่งให้เสนาบดีเพื่อที่จะนำไปเป็นทูตเมื่อเสนาบดีได้รับหนวดเส้นนั้นแล้วก็ออกเดินทางข้ามทะเลชวากว้างใหญ่ไปและในที่สุดคณะทูตก็มาถึงเกาะเบอร์เนียวคณะทูตได้หยุดปรึกษากันว่า
2: เราจะพบราชาแห่งเกาะนี้ได้ที่ไหนกันล่ะ
1: แต่ไม่มีใครตอบถูกเมื่อไม่มีใครรู้ก็ต้องออกค้นหาต่างพากันเดินไปทางนั้นทางนี้จนทั่วทั้งป่าแต่ก็ไม่พบใครเลยเพราะบรรดาสัตว์ทั้งหลายในป่านั้นต่างหวาดกลัวคณะทูตจึงได้พากันหลบซ่อนสมองหลังจากที่ได้เดินตระเวนจนเหนื่อยหอบแล้วก็ได้ปรึกษากันว่า
2: เราจะพบราชาแห่งเกาะเบอร์เนียวได้ที่ไหน
1: คำถามอย่างนี้ถามกันแล้วก็ถามกันอีกแต่ก็ไม่มีใครตอบได้เมื่อจนปัญญาหมดหนทางกันแล้วก็กลับบ้านคณะทูตก็ได้เดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งเผอิญไปพบเข้ากับกระจงพอดีคณะทูตได้หยุดก้มลงมองกระจงทั้งนี้ก็เพราะว่าคณะทูตล้วนแล้วแต่ตัวโตสูงใหญ่ส่วนกระจงนั้นตัวเล็กมากคณะทูตได้พูดกับกระจงว่าน
2: ี่เจ้าหนูราชาของเจ้าอยู่ที่ไหนกันเรามาจากราชาแห่งเสือที่เกาะชวาน่ะเราจะมาเพื่อบังคับให้ราชาของเจ้ายอมจำนน
3: อ๋อราชาของพวกเรากำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าโน้นน่ะ
1: กระจงได้พูดเจ้าเสือจึงได้พูดต่อไปว่า
2: พาพวกเราไปหน่อยสิเราจะได้เจรจากันถึงจุดประสงค์ที่เราได้รับมอบหมายมายังไงล่ะ
1: เจ้ากระจงได้นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและได้พูดออกไปว่า
3: เป็นผู้ถือกระแสรับสั่งมาจากราชาแห่งชวางั้นขอได้โปรดพักผ่อนที่นี่ก่อนเถิดฉันน่าจะเป็นผู้นำข่าวนี้ไปเอง
1: หลังจากนั้นเจ้าเสือก็ได้พูดขึ้นว่าง
2: ั้นเจ้าจงไปบอกราชาของเจ้าแบบนี้นะจงบอกราชาของเจ้าว่าราชาของพวกเราต้องการอาหารและเงินทองถ้าหากว่าราชาของเจ้าขัดขืนและไม่ยอมพวกเราจะยกทัพมาที่นี่และปราบให้ราบเป็นหน้ากลองพวกเจ้าฟังดูเอาเถอะว่าเจ้าจะกลัวไหมแล้วไปบอกให้พระราชาของเจ้าจัดการตามที่ข้าขอด้วยฝากด้วยล่ะ
1: กระจงได้รับหนวดมาจากเสืออย่างนอบน้อมแล้วได้หันกลับหายเข้าไปในป่า
3: โอ้นี่เบอร์เนียวจะเป็นเช่นไรเนาะเมื่อเสือขออาหารเขาก็ต้องหมายถึงเนื้อฉันน่ะก็เป็นสัตว์ที่มีเนื้อถ้าบอกเขายกกองทัพมาพวกเขาจะมาทำร้ายเราและเขาก็ต้องอยู่ในเบอร์เนียวนี้ต่อไปกระจงได้คิดวุ่นวายไปตลอดทั้งทางจนกระทั่งไปพบกับเม่นเข้าตัวหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเม่นได้ฟัง
4: เพื่อนเอ้ยเพื่อไม่ให้เสือแห่งชวามาทำลายเบอร์เนียวของเราอ่ะขอขนของเพื่อนสักเส้นนึงได้มาก
1: ระจงได้พูดเจ้าเม่นไม่รีรอถอนขนของตัวเองออกมาแล้วได้ส่งให้กับกระจงกระจงได้ขนของเม่นแล้วก็กลับไปพบคณะทูตราชาแห่งเสือที่คอยอยู
4: ่โอ้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ฉันไปพบราชาของเราแล้วพระองค์กำลังพักผ่อนจากการล่าสัตว์อยู่ข้าราชบริพารของพระองค์ก็กำลังลับเล็บของพระองค์ให้ฉันเนี่ยนะได้ไปนั่งตรงหน้าของท่านแล้วก็ทูลกล่าวเรื่องราวที่ท่านสั่งไปขณะที่พระองค์ฟังนั้นสายตาของพระองค์ก็แดงกำเลยด้วยความโกรธเลยล่ะและในที่สุดนะพระองค์ก็ได้ตรัสออกมาว่าจงไปบอกเขาเถิดว่าข้าไม่ยอมตกลงอะไรทั้งนั้นข้าขอกู้อิสรภาพและอยู่อย่างสงบมาช้านานจงบอกราชาแห่งเสือเถิดว่าข้าจะไม่ยอมมอบอะไรให้ทั้งนั้นจงบอกเขาว่าเรานั้นเลือกสงครามนี่แหละราชาของพวกเราตัดเช่นนี
1: ้คณะทูตของราชาเสือได้ฟังกระจงพูดอย่างประหลาดใจกระจงก็ได้พูดต่อไปว่าน
4: ี่ราชาแห่งเสือของเราได้ถอนหนวดของเขามาด้วยความโกรธด้วยล่ะฉันเอามาให้ท่านด้วย
1: คณะทูตได้รับขนเม่นจากกระจงไปแล้วก็พากันหวาดกลัวเพราะขนเม่นที่กระจงบอกว่าเป็นหนวดของพระราชานั้นใหญ่กว่าหนวดของราชาเสือซะอีกคณะทูตได้หันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วและว่ายน้ำข้ามฝั่งไปยังฝั่งชวาและได้เข้าเฝ้าพระราชาเสือ
2: พวกเราได้ยืดขำขาให้แก่ราชาเบอร์เนียวแล้วแต่ว่าเขาได้ส่งสิ่งนี้มาแทนพระยาค่ะ
1: เมื่อพูดแล้วคณะทูตก็ได้ส่งคนเม่นอันยาวให้กับราชาเสือเมื่อราชาแห่งเสือได้รับมาดูแล้วดวงตาของราชาเสือก็เลื่อนลอย
0: ฉันได้ตัดสินใจตั้งแต่พวกท่านไปแล้วเราควรจะเก็บภาษีจากพวกช้างดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตที่เกาะเบอร์เนียวนั่นเลยเจ้าพวกนั้นช่างน่ากลัวซะจริง
1: ราชาเสือได้พูดขึ้นและด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีเสืออยู่ในเบอร์เนียวมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่ากลอุบายของกระจงที่นำขนเม่นไปให้กับราชาเสือนั่นเอง

กือบไปแล้วล่ะค่ะโชคดีนะคะที่ราชาเสือยอมถอดใจจากการหลงกลเจ้ากระเจิงน้อยที่ได้นำขนเม่นมาแกล้งแล้วบอกว่านั่นน่ะเป็นหนวดของราชาแห่งเกาะเบอร์เนียวจนทำให้อีกฝ่ายนั้นไม่กล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายอีกถือว่าเจ้าเหล่าสัตว์ต่างๆของชาวเกาะเบอร์เนียวเนี่ยรอดจากการถูกปกครองโดยราชาเสือถิ่นอื่นนะคะเพราะว่าไหวพริบของเจ้ากระจงน้อยแท้ๆเลยนี่แหละนะถ้าหากว่าเจ้ากระจงน้อยไม่เอะใจถึงการมาของเจ้าเสือแล้วก็ไม่รู้เลยนะคะว่าทั้งเกาะเนี่ยจะต้องเจอกับโชคชะตาแบบไหนทั้งความฉลาดและความเฉลียวเนี่ยต้องขอยกให้เจ้ากระจงน้อยจริงๆเลยค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสุดดราม่าระหว่างพี่ชายและน้องชายที่ครั้งหนึ่งเคยรักและก็สนิทสนมกันแต่หลังจากที่พวกเขาได้เติบโตก็ได้มีเหตุการณ์หลายต่อหลายสิ่งที่พยายามจะพัดพรากพวกเขาออกจากกันและเกิดเป็นโศกนาฏกรรมในที่สุดไปฟังเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากำเนิดต้นหมากและต้นพลูกันเลยค่ะ

และครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าเกาเขามีลูกชายสองคนคนพี่ชื่อตันคนน้องชื่อลังทั้งสองคนนี้มีรูปร่างเหมือนกันราวกับพี่น้องฝาแฝดไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูเหมือนกันไปหมดดวงตาก็เป็นประกายวาววับตันและลังเป็นพี่น้องที่รักกันมากที่สุดยากที่จะหาพี่น้องคู่ไหนในโลกนี้มาเปรียบได้เลยใครๆที่ได้เห็นตันและลังก็มักจะชื่นชมยินดีในความสง่างามของทั้งสองและยิ่งกาวเป็นบิดาที่มีตำแหน่งขุนนางด้วยแล้วต่างก็พากันนึกว่าวาสนาของทั้งสองคนนี้คงจะต้องสูงส่งอย่างแน่นอนแต่ใดๆในโลกก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนตันและลังที่ใครๆต่างพากันชื่นชมว่าเป็นลูกของคนที่มีฐานะร่ำรวยต้องประสบความยากลำบากหลังจากที่บิดาและมารดานั้นเสียชีวิตลงไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็หมดสิ้นตันและลังจึงได้กลายเป็นคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวทั้งสองได้ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อหางานทำทั้งสองได้พากันเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าจะไปแห่งหนตำบลใดดีแต่โชคของทั้งสองยังดีอยู่ที่ได้ไปพบกับหมู่บ้านขุนนางผู้หนึ่งขุนนางผู้นี้ชื่อว่าลู่และเขาเคยเป็นเพื่อนเก่าของบิดาทั้งสองคนและเมื่อลู่ได้ทราบเรื่องราวจากตันและลังแล้วท่านขุนนางก็ได้ต้อนรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและได้รับทั้งสองไว้เป็นลูกชายขุนนางลู่ไม่มีลูกชายมีแต่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่งามสง่าเหมือนดอกบัวขาวสดชื่นเหมือนดอกกุหลาบยามเช้าท่านขุนนางปรารถนาที่จะให้ลูกสาวแต่งงานกับใครคนใดคนหนึ่งที่หล่อนนั้นต้องการแต่หล่อนก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเธอนั้นควรที่จะเลือกแต่งงานกับใครเพราะว่าทั้งตันและลังมีความสง่างามและกิริยามารยาทเหมือนกันเป็นการยากที่จะตัดสินใจลงได้เมื่อลูกสาวไม่สามารถเลือกใครได้คุณนางลู่ก็ได้คิดหาหนทางที่จะตัดสินด้วยตัวเองแล้ววิธีตัดสินก็ไม่ยากอะไรคือจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนพี่แต่ตอนนั้นท่านขุนนางก็ยังจับไม่ได้ว่าคนไหนพี่คนไหนน้องเพราะทั้งสองนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันมากปัญหาจึงมีอยู่ว่าจะรู้ได้ไงว่าคนไหนพี่คนไหนน้องขุนนางลู่ได้สั่งให้จัดอาหารเลี้ยงทั้งสองคนแต่แทนที่จะให้ตะเกียบทั้งคู่เขากลับให้ตะเกียบเพียงแค่คู่เดียวฝ่ายลังซึ่งเป็นน้องชายเมื่อเห็นเขาเอาตะเกียบมาวางให้เพียงคู่เดียวก็ได้จัดแจงหยิบยื่นให้พี่ชายด้วยกิริยาที่นอบน้อมท่านขุนนางได้รู้ทันทีว่าคนที่หยิบตะเกียบไปคนแรกนั้นก็คือน้องชายทั้งนี้ก็เป็นมารยาของน้องชายที่ต้องแสดงความนับถือเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วขุนนางก็ตกลงที่จะยกลูกสาวให้กับตันซึ่งเป็นพี่ชายนั่นเองตันนั้นแสนจะดีใจที่ได้เจ้าสาวที่แสนสวยเช่นนั้น เขานึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครที่จะมีความสุขเท่าเขาตันได้เพลิดเพลินอยู่กับภรรยาจนลืมไปว่าโลกนี้ยังมีน้องชายของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเคยรักใคร่กันมาก่อนเขาได้ลืมลังไปพักหนึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าภายในใจของลังกำลังเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดลังได้หลงรักหญิงสาวคนนี้ซึ่งได้ตกเป็นภรรยาของตันเหมือนกันแต่เป็นความรักที่ต้องเก็บเงียบไว้ในใจเพราะลังก็รักพี่ชายของเขาไม่ใช่น้อยเขาไม่ต้องการที่จะแย่งความสุขของพี่แต่ลังก็อดน้อยใจไม่ได้ที่เห็นพี่ชายของเขาเหินห่างมากกว่าแต่ก่อนลังนั้นกลายเป็นคนที่เงียบขรึมและชอบอยู่คนเดียวเขานั้นคอยว่าเมื่อไรพี่ชายของเขาจะแสดงน้ำใจไมตรีต่อเขาเหมือนอย่างเดิมบ้างแต่ตันก็ยังคงระลื่นชื่นบานอยู่กับภรรยาไม่หันหน้ามาคุยกับเขาเช่นเดิมลังได้เริ่มคิดว่าตันนั้นคงลืมเขาไปอย่างแน่นอนเขาคิดว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นั่นอีกต่อไปในเมื่อไม่มีใครเอาใจใส่เขาแล้วเขาก็ควรที่จะจากไปอยู่ที่อื่นให้พ้นหูพ้นตาไปเมื่อลังได้คิดเช่นนั้นแล้วเขาก็ได้กระโดดลุกขึ้นยืนและได้วิ่งตะเลิดเข้าป่าไปลังได้วิ่งตะเลิดไปจนถึงชายทะเลเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าไปแสงสลัวในตอนกลางคืนเริ่มกระจ่างไปทั่วลังไม่รู้เลยว่าเขานั้นจะไปทางไหนต่อดีเรือก็ไม่มีเขานั้นจนปัญญาไม่รู้ว่าจะคิดยังไงถูกหิวก็หิวศีรษะของเขานั้นร้อนราวกับไฟ
เขาได้นั่งลงกับพื้นทรายอย่างระโหยรอยแรงและได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจเขาได้ร้องไห้จนกระทั่งขาดใจและเสียชีวิตและในทันใดนั้นร่างของเขาก็กลายเป็นหินสีขาวเมื่อตันได้รู้ว่าหลังน้องชายของเขาหนีออกจากบ้านไปเขาก็ได้รู้สึกตัวสำนึกถึงความรักที่เขาเคยมีต่อกันและได้รู้สึกละอายใจที่เขาเห็นแก่ตัวมัวหาความสุขอยู่แต่เพียงลำพังไม่ได้เอาใจใส่น้องชายเลยเมื่อตันคิดได้แล้วเขาจึงไม่รีรอแล้วรีบติดตามไปทันทีเขาได้วิ่งไปในทางเดียวกันกับลังเมื่อตันไปถึงที่ตรงนั้นเขาได้รู้สึกเหนื่อยล้าจึงได้ทรุดตัวลงนั่งข้างก้อนหินสีขาวซึ่งเดิมทีเป็นร่างของลังนั่นเองตันได้นั่งร้องไห้อยู่ที่นั่นจนกระทั่งขาดใจและเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งเมื่อเขาได้เสียชีวิตไปแล้วร่างของเขาก็กลายเป็นต้นหมากที่ขึ้นอยู่เคียงข้างกับก้อนหินสีขาวส่วนภรรยาของตันได้รู้เข้าก็ออกติดตามไปในทางเดียวกันกับตันและรังเมื่อเธอไปถึงที่นั่นเธอก็ได้ฟุบตัวลงที่ข้างต้นหมากและได้ร้องไห้จนขาดใจไปอีกคนร่างที่ไร้วิญญาณของเธอเด็กกลายเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งที่พันต้นหมากเอาไว้พันไม้ดังกล่าวนั้นก็คือต้นพลูนั่นเอง

นิดาที่อธิบายสาเหตุที่เศร้าสุดๆไปเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าความน้อยใจจะทำให้เกิดเรื่องราวสุดน่าเศร้าตามมามากมายขนาดนี้ถ้าว่าผู้เป็นพี่สนใจแล้วก็ถามความรู้สึกของผู้เป็นน้องบ้างก็คงจะไม่เกิดเรื่องราวน่าเศร้าแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ก็อย่างว่าแล้วนะนิทานอธิบายสาเหตุก็ยังเป็นนิทานอธิบายสาเหตุอยู่กันยังคำค่ะทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นจินตนาการของผู้ที่แต่งในสมัยนั้นเท่านั้นเองค่ะน้องๆ อย่าเผลอไปปักใจเชื่อกับความเพลิดเพลินเหล่านี้เอาซะละต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณ นะคะจบนิทานส่วนของพี่แยมมี่ไปแล้วไปฟังนิทานภาษาพาสนุกกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้จู่ๆเจ้าแดงกับเจ้าสิงก็นึกอยากจะเล่นสงกรานต์ขึ้นมาทั้งๆที่ไม่ใช่เทศกาลด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องเลยนี่แหละค่ะจึงทำให้เจ้าจ้อยที่เพิ่งไปซื้อกับข้าวมาจากตลาดถูกสาดน้ำจนเปียกไปทั่วทั้งตัวจนทำให้จ้อยหงุดหงิดแถมอธิบายยังไงเจ้าแดงกับเจ้าสิงนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าเจ้าจ้อยไม่มีเวลามาเล่นด้วยเจ้าจ้อยจึงได้ยกคำว่าไม่เต็มเต็งมาบ่นทั้งสองเข้าให้เอาละสิแล้วคำว่าไม่เต็มเต็งนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะกับช่วงภาษาพาสนุก

0: สาพาสนุก
1: เย็นวันนี้ขณะที่เจ้าจ้อยกำลังปั่นจักรยานกลับมาจากซื้อของที่ตลาดจู่ๆก็ถูกเจ้าแดงกับเจ้าสิงสาดน้ำใส่ทำให้ของที่ซื้อมานั้นเปียกจนหมดแถมเสื้อผ้าของเจ้าจ้อยก็เฉอะแฉะไปหมดทั้งตัวสร้างความหงุดหงิดใจให้กับเจ้าจ้อยมากเจ้าจ้อยจึงได้ยืนบ่นเจ้าแดงกับเจ้าสิงอยู่พักใหญ
2: ่ลาลาลาลาลาลาลาลาลา
3: โดนข้าแล้วเป็นยังไงอ่ะสาได้เข้าเป้าแล้วเต็มๆไอ้สิงสุดยอด
4: แม่สุดยอดจริงๆเลยพวกเราเนี่ยอาจารย์เปียกมาทั้งตัวเลยดูสิเปียกยันรองเท้าเลย
3: น้องนี่ไอ้แดงไอ้สิงพวกเองอ่ะเอาน้ำมาสาข้าทำไมเนี่ยฮะดูสิมันเปียกไปทั้งตัวหมดแล้วเนี่ย
5: เล่นน้ำสงกรานต์ไงจู่ๆข้ากับไอ้สิงก็อยากจะเล่นน้ำสงกรานต์ขึ้นมาข้าสองคนก็เลยจะมาเล่นกับเองนี่ไง
4: ใช่ใช่ใช่มาเล่นสงกรานต์กันเถอะเนาะเนาะเนาะเนาะ
3: สงกรานต์อะไรของพวกเองฮะมันผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วและอีกอย่างนะเองดูนี่สิเองดูนี่กับข้าวที่ข้าไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยเปียกหมดเลยข้าโดนแม่บ่นแน่เลย
5: เอ็งมีกับข้าด้วยเหรอถ้าข้าไม่รู้นี่นะข้าขอโทษ
4: เออใช่ใช่ข้าก็ขอโทษนะข้าก็แค่อยากจะเล่นกับเอ็งนี่นะ
3: ก่อนที่เอ็งจะเล่นเนี่ยเอ็งต้องถามก่อนสิขนาดช่วงสงกรานต์จริงๆเขายังต้องขออนุญาตกันเลยแล้วนี่อยู่ดีๆเอ็งว่าสาได้ยังไงมันใช่ไหม
5: โอ
3: ้
5: ยจ้อยไม่เอานะอย่าเครียดไปเลยนะไหนๆเอ็งก็เปียกแล้วอ่ะงั้นเรามาทำให้ตัวของพวกเราเปียกไปด้วยกันดีไหม
3: ไอ้สิงสาดน้ำใส่ข้าทีเร็ว
4: ยังไงไอ้แดงสาดน้ำใส่ข้าด้วยเร็วสาดมาเลย
3: ได้เลยนี่แน่ไงล่ะทีนี้พวกเราก็เปียกกันทั้งสามคนแล้วเห็นไหมไปเราเล่นสองกลางกันเถอะไอ้จ้อยเร็วเร็ว
6: เฮ้ยพวกเอ็งนี่พูดภาษาคนไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยพวกเอ็งไม่เต็มแต่งหรือยังไง
4: ฮะเต็งอะไรเหรอไอ้จ้อย
5: นั่นน่ะสิพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
6: อ๋อไม่เต็มแต่งที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงอาการบ้าบ้าบอบอพูดจ๋าไม่รู้เรื่องยังไงเล่า
5: ไอ้ไอ้จ้อยนี่พวกข้าอุตส่าห์อยากจะเล่นกับเองแต่เองนั้นมาว่าพวกข้าบ้าเหรอ
4: นั่นน่ะสิทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วย
3: เฮ้ยพวกเองใจเย็นนะแล้วเองก็คิดตามข้าด้วยนะอันดับแรกเนี่ยวันนี้นะมันไม่ใช่วันสงกรานต์เองจะมาสาดน้ำใส่คนอื่นแบบนี้สมศรีสมห้าไม่ได้สองข้าน่ะต้องช่วยงานที่บ้านจะมัวมาเล่นกับพวกเองไม่ได้และสามข้าเนี่ยไม่ว่างมาเล่นกับพวกเองตอนนี้ต่อให้พวกเองจะทำตัวให้เปียกยังไงข้าก็เล่นกับพวกเองไม่ได้อยู่ดีเข้าใจไหม
5: โอ้ก็พวกข้าอยากจะเล่นนี่นะอยากเล่น
4: ก็อยากจะเล่นด้วยกันนะเล่นกับสามคนเรานี่เอง
3: นี่ถ้าหากว่าอยากจะเล่นกับข้ามากเอ็งไปเล่นหมากหมูกับข้าไหมแล้วก็เอาหมูเสียบไม้เห็นไหมเดี๋ยวเล่นเสร็จเนี่ยก็จะมีรางวัลหมูปิ้งให้ด้วยเอาไหม
5: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจไอ้สิงเราไปเล่นเสียบหมูกับหมักเนื้อที่บ้านของไอ้จ้อยกันเถอะเดี๋ยว
4: ได้อย่างน้อยๆถ้ามันได้เล่นสองกลางก็ไปช่วยไอ้จ้อยมันทำงานก็ได้เพื่อจ้อยลูกดอกดีจะได้ฟังเรื่องตลกจากลูกดอกดีด้วย
3: ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยพวกเองไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เก็บอุปกรณ์สาดน้ำของพวกเองซะก่อนที่จะโดนลุงทองดีหาว่าไม่เต็มแตงไปอีกคน
5: ก็ได้งั้นเดี๋ยวข้าตามเองไปที่บ้านนะไอ้จ้อย
3: ได้เลยรีบตามมาล่ะ
5: ไปเสียงไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเร็ว
4: เดี๋ยวไปเลยเร็วไอ้จ้อยเดี๋ยวข้าตามไปที่บ้านนะ
3: รีบมานะเราจะอธิบายเรื่องหมูที่เปียกไปหมดให้แม่ฟังยังไงเนี่ยแถมยังต้องกลับบ้านช้าอีกโอ้ยหูช้าแน่ๆเลยไอ้จ้อยเอ้ยจ้อย

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Hourสำหรับวันนี้นะคะพี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการกันแล้วล่ะค่ะ wow. วันนี้นะคะพี่ยามีมีนิทานที่เกี่ยวกับเหล่าสัตว์แสนรู้ที่จะทำให้น้องๆต้องอมยิ้มในไหวพริบของพวกมันเลยล่ะค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสุนัขดับเพลิงแสนเก่งซึ่งเป็นเรื่องราวความแสนรู้ของสุนัขกู้ภัยที่มันได้ช่วยเหลือชีวิตคนจากเหตุเพลิงไหม้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วและครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีชีวิตมนุษย์ตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วต้องไปเอาใจช่วยเจ้าสุนัขที่ต้องทำหน้าที่ดับเพลิงกันในนิทานเรื่องนี้กันแล้วล่ะค่ะและในนิทานเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องราวของมดตัวเล็กตัวน้อยที่พยายามจะกินแยมผลไม้ซึ่งไม่ว่ามนุษย์จะพยายามเอากระปุกแยมไปวางซ่อนไว้ตรงไหนพวกมันก็จะมีวิธีและก็รวมพลังกันไปกินแยมกระปุกนั้นได้เสมอนี่แสดงว่าเจ้ามดพวกนี้ต้องมีทีมเวิร์คที่ดีมากๆแน่ๆจะจริงหรือไม่จริงต้องไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากลยุทธ์ของมดนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าสามแสบนึกอยากจะเก็บฉลากสินค้าชิงโชคจึงได้ไปเดินเก็บขวดเก็บถุงทั่วหมู่บ้านพอลุงทองดีเดินมาเห็นก็เลยเตือนว่าทำแบบนี้มันจะไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเข้าจนเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายอีลุงตุงนางไปได้แต่ว่าความหมายของคำว่าอีลุงตุงนางที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นไงบ้างน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังคะเอาละค่ะพี่ยามีว่าน้องๆพร้อมแล้วล่ะงั้นเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกพร้อมกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสุนัขดับเพลิงแสนเก่ง

0: างครั้งพ่อกับแม่ก็สับเพร่าชอบออกไปข้างนอกและทิ้งให้ลูกๆอยู่ที่บ้านกันตามลำพังในสถานการณ์เช่นนี้หากมีไฟไหม้เกิดขึ้นเด็กๆอาจจะเสียชีวิตได้เพราะในยามที่ตกใจกลัวเด็กๆก็มักจะเงียบกริบและแอบซ่อนตัวไม่ให้ผู้ใดเห็นด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถหาเด็กๆพบท่ามกลางควันไฟอันคละคลุ้งสุนัขดับเพลิงพิเศษกลุ่มหนึ่งถูกฝึกให้รู้จักช่วยชีวิตเด็กๆไว้ครั้งใดที่มีบ้านถูกไฟไหม้บรรดาคนดับเพลิงก็จะส่งสุนัขของพวกเขาเข้าไปนำเด็กๆที่ติดไฟไหม้ออกมาสุนัขที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งสามารถช่วยเด็กเอาไว้ได้มากถึง12คนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราววีรกรรมการช่วยเหลือเรื่องดึกของมันครั้งหนึ่งเมื่อบรรดาคนดับเพลิงมาถึงที่บ้านที่กำลังถูกไฟไหม้หลังหนึ่งพวกเขาพบหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่นางบอกว่าลูกสาวอายุ2ขวบของนางยังติดอยู่ในบ้านหลังนั้นที่กำลังถูกไฟไหม้
1: ช่วยหนูด้วยด้วยลูกฉันติดอยู่ในบ้านช่วยหนูนะคะช่วยหนูช่วยลูกฉันที
0: ด้วยเหตุนี้สุนัขดับเพลิงที่มีชื่อเสียงตัวนั้นได้ถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงสุนัขแสนเก่งตัวนี้ได้วิ่งฝ่าเปลวไฟและกลุ่มควันเข้าไปในบ้านและวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนอีกหลายนาทีต่อมามันก็วิ่งออกมาจากประตูบ้านพร้อมกับภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดนอนออกมาด้วย
1: โอ้ลูกแม่ลูกแม
0: ่บรรดาคนดับเพลิงได้ลูบหลังสุนัขดับเพลิงชราแสนเก่งตัวนี้พลางกับสำรวจดูขนของมันเพื่อดูว่าถูกไฟเผาไหม้ไปบ้างหรือไม่แต่เจ้าสุนัขดับเพลิงผู้กล้าหาญก็เอาแต่ชะเง้อคอกลับไปทางบ้านหลังนั้นบรรดาคนดับเพลิงจึงได้ปล่อยให้มันเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะคิดว่าจะต้องมีคนติดไฟไหม้อยู่ในนั้นอีกแน่ๆสุนัขดับเพลิงแสนเก่งตัวนี้ได้วิ่งฝ่าเปลวไฟและกลุ่มควันเข้าไปในบ้านในไม่ช้าก็ปรากฏตัวขึ้นและได้คาบสิ่งหนึ่งเอาไว้ในปากฝูงชนต่างพากันห้อมล้อมรอบดูมันเพื่อดูว่าสิ่งที่อยู่ในปากของมันนั้นคืออะไรและแล้วใบหน้าของทุกคนก็ค่อยมีรอยยิ้มระบายไปทั่วทั้งนี้เพราะว่าสุนัขดับเพลิงที่แสนเก่งตัวนี้กำลังคาบตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่สวมเสื้อขาดรุ่งริ่งอยู่

้องๆรู้ไหมคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีการฝึกสุนัขเพื่อทำภารกิจดับเพลิงกันเป็นเรื่องบรรดาวเลยนะหน้าที่ของมันเนี่ยคือทั้งช่วยชีวิตแล้วก็พิชิตอัคคีภัยเลยดูอย่างเจ้าหมาในนิทานเรื่องนี้สิคะทั้งน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยนะนอกจากจะช่วยชีวิตของเด็กน้อยออกมาจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีจิตใจที่อ่อนโยนในการช่วยเหลือเจ้าตุ๊กตาออกมาอีกด้วยเป็นใครไม่เห็นเข้าก็อดอมยิ้มไม่ได้ในความใสซื่อนี้เนาะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแผนขโมยแยมค่ะของเหล่าเจ้ามดน้อยที่ทำหน้าที่กันเป็นทีมเพื่อที่จะได้มาซึ่งอาหารที่หวานฉ่ำนั่นก็คือแยมนั่นเองนั่นเลยทำให้เจ้าของบ้านแล้วก็เหล่ามดเนี่ยต้องชิงไหวชิงพลิบกันแล้วใครกันล่ะที่จะเป็นฝ่ายชนะมดหรือว่าเจ้าของบ้านกันนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักสงสัยว่าเราจะต้องไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากลยุทธ์ของมดกันแล้วล่ะค่ะ

วันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งได้ลงไปเอาแยมที่ห้องเก็บอาหารขณะที่เขาหยิบขวดแยมขวดหนึ่งขึ้นมาจากชั้นล่างของที่วางของเขาได้สังเกตเห็นว่ามีมดดำตัวเล็กๆตายอยู่เต็มขวดเล็กใบนั้นมีมดดำอยู่ทุกหนทุกแห่งบนขวดแยมพวกมันกำลังวิ่งลงจากทุกส่วนของขวดวิ่งวนอยู่รอบปากขวดแม้กระทั่งภายในขวดด้วยเด็กชายจึงได้หยิบช้อนมาคันหนึ่งและได้ใช้ช้อนนั้นโกยมดทั้งหมดออกมาจากแยมและได้ปาดมดตัวอื่นๆออกจากขวดแยมและได้ปิดขวดวางแยมอยู่บนชั้นที่สูงที่สุดในวันรุ่งขึ้นเมื่อเข้าไปในห้องเก็บอาหารอีกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามดทั้งหลายได้คานขึ้นไปบนชั้นบนได้และกำลังตอมขวดแยมอยู่อย่างเนืองแน่นอีกครั้งครั้งนี้เด็กชายได้หยิบขวดแยมลงมาและทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังผูกเชือกอีกหนึ่งเส้นไว้ที่รอบปากขวดและแขวนขวดแยมใบนั้นไว้ที่ตะขออันหนึ่งซึ่งติดอยู่บนเพดานห้องขณะที่กำลังออกจากห้องเก็บอาหารมาเขาก็หันหลังไปมองขวดแยมใบนั้นและได้เห็นมดตัวหนึ่งซึ่งยังหลงเหลืออยู่บนขวดใบนั้นและกำลังวิ่งไปรอบๆขวดอย่างรวดเร็วเด็กชายได้รอดูว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นต่อไปครั้งแรกมดตัวนั้นได้วิ่งวนไปรอบๆปากขวดดูราวกับว่ากำลังสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดจากนั้นก็ไต่ไปตามเส้นเชือกที่ผูกเอาไว้รอบปากขวดและไต่ต่อไปจนถึงเพดานห้องจากเพดานห้องไต่ลงไปตามฝาผนังและไต่ลงมายังพื้นห้องซึ่งมดนั้นมีอยู่จำนวนมหาศาลคอยมันอยู่และดูเหมือนว่าเจ้ามดฉลาดตัวนี้คงจะบอกพรรคพวกของมันว่ามันไต่ลงมาจากขวดแยมด้วยวิธีใดพอภายในชั่วพริบตาเดียวมดทั้งฝูงก็ไต่ไปตามฝาผนังห้องขึ้นไปยังเพดานและไต่มาตามเส้นเชือกของขวดแยมมดเหล่านี้ได้ใช้เส้นทางเดิมเหมือนกับมดตัวแรกทุกประการเลย

ความสามัคคีและก็กลยุทธ์ก็พาเจ้าเหล่ามดได้กินแยมผลไม้จนได้ว่ากันว่าเจ้ามดเนี่ยนะคะมีการสื่อสารแบบเป็นระบบแล้วก็มีผู้นำด้วยนะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ต่างอะไรไปกับกองกำลังที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นเวลาที่พวกเราต้องหาอาหารนี้สัญชาตญาณของพวกมันก็จะเข้มข้นเป็นพิเศษเลยค่ะนั่นแหละค่ะจึงทำให้เจ้ามดประสบความสำเร็จในการเข้าถึงอาหารก่อนเสมอแหมถึงว่าเวลาที่พี่ยามีเก็บขนมไว้ในกระเป๋าเจ้ามดเนี่ยก็ยังไปหาจนเจอเพราะอย่างนี้นี่เองล่ะนะเอาละค่ะจบนิทานในช่วงของพี่แอมมี่ไปแล้วไปฟังนิทานในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าสามแสบอยากที่จะส่งฉลากสินค้าเพื่อไปชิงโชครางวัลจึงทำให้ทั้งสามเที่ยวได้เดินเก็บขวดมากมายที่คาดว่าจะเอาไปส่งชิงโชคได้บังเอิญลุงทองดีผ่านมาเจอพอดีจึงได้พูดเตือนสติว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยทำให้คนอื่นมีปัญหาได้จนกลายเป็นเรื่องอีลุงตุงนางตามมาเรื่องราววุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนกันล่ะคะแล้วคำว่าอีลุงตุงนางจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะในช่วงภาษาพาสนุกไปรับฟัง

0: าสาพาสนุก
1: หลังจากที่รู้ว่าการส่งฉลากของเครื่องดื่มไปชิงโชคเพื่อแลกกับเงินรางวัลมากมายได้เจ้าจอยกับเจ้าแดงก็วางแผนเดินหาเก็บขยะและขวดเครื่องดื่มตามหมู่บ้านมาส่งชิงโชคเดินไปเดินมาจนลุงทองดีเห็นเขาจึงได้ถามว่ากำลังทำอะไรกันอยู
2: ่นี่ไอ้แดงเอ็งเก็บได้เยอะหรือยังอะฮะเอามาแบ่งข้ามึงสิ
3: เฮ้ยเรื่องอะไรนายจอยเก็บใครเก็บมันดิทำไมจะต้องมาแบ่งกันด้วยเล่า
2: อ้าวเนี่ยข้าเป็นคนชวนเองมาเก็บแล้วเนี่ยถ้าข้าไม่ชวนเองแล้วเองจะเก็บได้เยอะขนาดนี้เหรอฮะ
3: เองก็แค่ชวนแต่ว่าเองไม่ได้ช่วยข้าเก็บนี่หว่า
2: เอ้าแล้วมันยังไงเล่า
4: อ้าวอ้าวอ้าวไอ้จ้อยไอ้แดงพวกเองเถียงอะไรกันล่ะนะฮะเสียงดังไปหมด
3: ก็ไอ้จ้อยมันเอาเปรียบแดงอะสิจ้าลุง
4: อ้าวไอ้จ้อยแล้วเองไปเอาเปรียบอะไรเพื่อนนะฮะ
2: จ้อยไม่ได้เอาเปรียบอะไรเลยจ้อยก็แค่ขอส่วนแบ่งที่จ้อยแนะนำให้ไอ้แดงมันเดินเก็บขยะยังไงล่ะ
4: แล้วนี่พวกเอ็งคิดยังไงเนี่ยฮะอยู่ดีๆก็มาเดินเก็บขยะหอบกันพารุงพารังไปหมดเนี่ย
2: ก็พวกจ้อยน่ะกำลังจะเก็บฉลากสินค้าไปส่งชิงโชคในรายการโทรทัศน์นะสิจ้อยลุง
3: เห็นแม่จ้อยมาบอกว่าถ้าส่งมาเยอะๆก็จะยิ่งมีโอกาสได้เงินรางวัลเยอะๆด้วยนะลุง
4: ใช่ค่ะแล้วมีลางสังหรณ์ประหลาดๆว่าพวกเอ็งเนี่ยจะต้องสร้างเรื่องกันอีกแล้วแน่ๆอะไรก็ไม่รู้อีรุงตุงนางไปหมด
2: ลุงเครียดจนพูดไม่เป็นภาษาเล่นแหละเนี่ย
4: คำว่าอีรุงตรงนางที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงความยุ่งเหยิงรุงรังแบบไม่รู้ว่ามีอะไรเต็มไปหมดต่างหากเล่า
2: โอ้ลุงไม่อีนุงตรงหลังหรอกนะ
4: ไม่ใช่สิถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดว่าอีรุงตรงนางต่างหากเล่า
3: ใช่ไม่อีรุงตรงนางแน่นอนลุง
2: น้อยไอ้แดงเอ็งไม่ต้องพูดเลยนะ
4: อ้าวอ้าวอ้าวพอแล้วไม่ต้องเถียงกันว่าแต่เองเล่นเก็บขวดเก็บกล่องซะขนาดนี้เนี่ยเองไม่คิดว่ายายละออที่เขาเก็บขยะขายจะเดือดร้อนหรือไงแถมยังมีวัยรุ่นอีกตั้งหลายคนนะที่เขาเก็บขยะขายเป็นรายได้เดี๋ยวเถอะไปแย่งของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องเอาได้หรอก
3: อ้าวแล้วเขาจะมาหาเรื่องพวกเราทำไมล่ะจ๊ะ
2: นั่นน่ะสิจ้อยไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
4: อ้าวก็เขตนี้มันเป็นที่เก็บขยะของคนทำอาชีพนี้เองมาแย่งเก็บไปซะหมดเนี่ยแล้วถ้าพวกคนเก็บขยะเขามาเห็นแล้วเขาจะคิดยังไง
2: นั่นน่ะสิจริงด้วยลืมคิดไปเลยนะเนี่ยแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
4: ก็แล้วที่เองบอกว่าจะส่งชิงโชคนะเองต้องส่งทั้งขวดหรือไงกัน
2: ก็ไม่อ่ะจ้ะแค่ส่งฉลากเฉย
4: ๆงั้นเองก็แกะฉลากออกแล้วก็เอาขวดไปกองไว้ที่เดิมสิ
3: จริงด้วยไอ้จ้อยทำไมเองคิดไม่ได้เนี่ย
2: ขอบคุณจันลงทางดีแม่เกือบลืมไปแล้วไม่ล่ะเกือบโดนแกงคนเก็บขยะบนเขาให้แล้ว
4: เออดีเหมือนกันที่ข้ามาเห็นถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกคราวหลังจะทำอะไรต้องคิดเยอะๆนะยิ่งเป็นการทำอะไรในชุมชนเนี่ยต้องคิดถึงชาวบ้านคนอื่นๆเขาด้วยรู้ไหม
2: รับทราบจ้า
4: เออรู้ก็ดีแล้วแล้วไอ้ฉลากที่พวกเองอยากได้เนี่ยที่บ้านข้ามีเยอะแยะไปหมดอยากได้ก็ไปลอกเอาที่กล่องนมบ้านข้านู่น
3: จริงเหรอจ๊ะ
4: ก็จริงนะสิเอ็งอยากได้เท่าไหร่เอ็งไปจัดการเอาเลย
3: รออะไรล่ะไปดิ
2: เอ้ยไอ้แดงเอ็งวิ่งแซงข้าได้ยังไงเล่ารอข้าด้วยดิ
4: อ้าวเฮ้ยแล้วขวดที่พวกเอ็งเก็บมานี่เล่าอ่ะนู่นนู่นไปนู่นแล้วไอ้พวกนี้ทำข้าเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยต้องมาเก็บให้อีก

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดนิตาเทียบโพธิ์ขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนกลูตาไทโอนทำให้ผิวขาวแน่หรือติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: คิดก่อนซื้อตั้งสติก่อนเชื่อโฆษณาเกินจริง
1: ปัจจุบันประชาชนแสวงหาวิธีที่จะทำให้ผิวขาวรวมทั้งหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างโดยไม่ได้ศึกษาหรือตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับร่างกายก็ที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะว่ามีผู้กินหรือฉีดสารเร่งผิวขาวเช่นกลูตาไทโอนจนเกิดอาการช็อกจนต้องส่งโรงพยาบาลบางรายเสียชีวิตก็มีบางรายกินต่อเนื่องนานๆมีผลข้างเคียงจนตัว

0: ทุกท่านก็คงเคยได้ยินคำว่ากลูตาไทโอนกันมาแล้วเนาะจริงๆกลูตาไทโอนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะคะเราสามารถพบกลูตาไทโอนได้ในทุกเซลล์ของร่างกายค่ะกลูตาไทโอนเขามีหน้าที่ในเรื่องของอันที่หนึ่งคือเขาจะขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะคือกำจัดสารพิษนั่นเองนะคะอันที่สองก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือจะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยค่ะนี่ก็คือหน้าที่ของกลูตาไทโอน
1: ค่ะอาจารย์คะและกลูตาไทโอนนี้ช่วยให้ผิวขาวได้จริงหรือไม่คะเห็นมีโฆษณากันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเนาะว่าสีผิวของเราอะค่ะเราจะมีเม็ดสีอยู่เนาะเม็ดสีของร่างกายของผิวของเราเนี่ยค่ะเราเรียกว่าสีเมลานินนะคะเมลานินจะมีอยู่2ชนิดนะคะ2ชนิดก็คือเมลานินที่สร้างผิวเม็ดสีสีคล้ำนะคะออกจากน้ำตาลเข้มๆละกันนะคะกับอีกเม็ดสีนึงจะเป็นเม็ดสีขาวเนาะเม็ดสีคล้ำเนี่ยมันจะชื่อว่ายูเมลานินนะคะแล้วก็เม็ดสีขาวเนี่ยจะชื่อว่าฟีโอเมลานินนะคะทีนี้ร่างกายเราเนี่ยสีผิวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเนาะขึ้นอยู่กับเชื้อชาตินะคะทางฝรั่งทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสีขาวเพราะว่าเม็ดฟีโอเมลานินเขาจะเยอะกว่านะคะแต่ทางเอเชียเราหรือประเทศที่อยู่ทางใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยค่ะก็จะสีเข้มสีคล้ำนะคะยูเมลานินเนี่ยก็จะมากกว่าแล้วยูเมลานินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ป้องกัน UV ค่ะเป็นตัวป้องกันแสง UV ที่ป้องกันผิวหนังเราไม่ให้ถูกทำลายเนาะค่ะแล้วเมื่ ถ้าเราได้รับกลูตาไทโอนหรือว่าในร่างกายเรามีกลูตาไทโอนมากนะคะมันจะทำให้เมลานินที่สีเข้มอะค่ะหรือยูเมลานินเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้ฟีโอเมลานินเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นก็คือทำให้ผิวเราขาวขึ้นนั่นเองค่ะแต่จริงๆถ้าการได้รับกลูตาไทโอนเข้าไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเม็ดสีเราได้อย่างถาวรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเงี้ยค่ะสีผิวก็จะกลับเข้ามาคล้ำเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะกลูตาไทโอนไม่สามารถเปลี่ยนเซลล์เม็ดสีได้นะคะอาจารย์คะและประโยชน์นะคะของมันมีไหมคะของกลูตาไทโอนมีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆทางการแพทย์นะคะก็มีการนำกลูตาไทโอนเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะจากอย.นะคะเพียงแต่ว่ายังเป็นการในช่วงของการทดลองนะคะว่าอาจจะรักษาในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะรักษาภาวะการเป็นหมันในเพศชายหรือว่าปลายประสาทอักเสบนะคะการรักษาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะได้รับให้ฉีดนะคะฉีดเข้าเส้นเลือดดำนะคะหรือว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีผลข้างเคียงนะคะจริงๆที่เราทราบว่าผิวขาวขึ้นเนี่ยมันเป็นผลข้างเคียงของการรักษาตรงนี้นะคะว่ากลูตาไทโอนเนี่ยมันจะทำให้ผิวขาวขึ้นและอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ไปเปลี่ยนเม็ดสีนะคะทำให้เม็ดสีคล้ำเนี่ยลดลงแล้วก็เม็ดสีขาวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีการรับรองจากอย.ทั้งของประเทศไทยเองแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะในเรื่องของว่ากลูตาไทโอนมันทำให้ผิวขาวได้จริงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าดูทางเรื่องของสุขภาพเนาะในผู้สูงอายุอะค่ะผู้สูงอายุที่มีกลูตาไทโอนในร่างกายน้อยนะคะหรือว่าลดลงเนี่ยก็จะมีความต้านทานต่อโรคได้ลดลงนะคะสำหรับผู้ที่มีกลูตาไทโอนที่สูงในร่างกายเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่านะคะก็คือมีสุขภาพดีกว่านะคะอย่างเช่นนักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีกลูตาไทโอนในร่างกายที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทางสถิติทางการแพทย์ก็พบว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของโรคต่างๆได้นะคะสำหรับคนที่มีกลูตาไทโอนต่ำเนี่ยนะคะในร่างกายต่ำเนี่ยก็อย่างเช่นคนในโรคเอสคนโรคมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคปอดหรือว่าผู้ที่มีการสูบบุหรี่จัดนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะจะมีกลูตาไทโ

0: ผลที่ค่อนข้างต่ำผู้ที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมนะคะที่มีความบกพร่องกูต้าไทโอนนะคะก็คือมีกูต้าไทโอนที่น้อยกว่าปกติเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในเรื่องสุขภาพได้อย่างเช่นโรคทางระบบประสาทนะคะเพราะว่ากลไกที่สำคัญอันนึงของกูต้าไทโอนในการต้านหรือว่าชะลอวัยเนี่ยนะคะก็มาจากคุณสมบัติที่เขามีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลูตาไทโอนเนี่ยนะคะก็มีส่วนในเรื่องของการรักษาหรือในเรื่องของการชะลอวัยค่ะ
1: ค่ะอย่างนั้นกลูตาไทโอนก็มีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องใช้ให้ถูกประโยชน์ด้วยนะคะว่าควรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ได้บอกนะคะจะถามอาจารย์ว่าคนส่วนใหญ่หากต้องการเสริมสร้างกลูตาไทโอนนี้อยากมีผิวพรรณที่ดีมักจะไปฉีดไปหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยากให้อาจารย์แนะนำในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าการฉีดหรือการกินกลูตาไทโอนเนี่ยนะคะเพื่อจะให้ทำให้ผิวขาวขึ้นเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะนะคะความในความจริงนั้นยาที่เป็นยากินเนาะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายอะค่ะกินเข้าไปแล้วร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้นะคะพอไม่ดูดซึมก็ถูกขับถ่ายออกนั่นหมายความว่าเราก็กินเข้าไปเปล่าๆนะคะแล้วก็ขับถ่ายออกไปเท่านั้นเองเพราะว่ากลูตาไทโอนที่กินเหล่านี้ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่การฉีดเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ร่างกายได้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการฉีดไปพร้อมกับวิตามินซีเนาะโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดนะคะเส้นเลือดดำหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็จะฉีดครั้งละประมาณ600มิลลิกรัมแล้วก็สัปดาห์ละครั้งนะคะราคานี่ก็ประมาณ 4-5,000 บาทต่อครั้งนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องมาฉีดซ้ำทุกๆเดือนเพราะว่าสีผิวอย่างที่บอกว่ามันกลับไปเข้มหรือกลับไปคล้ำเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดเป็นระยะนะคะแต่อันตรายมันมีค่ะเพราะว่ากลูตาไทโอนเองเนี่ยทางอย.หรือทางการแพทย์เนี่ยยังไม่ได้แนะนำนะคะยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้นะคะแล้วทางการแพทย์เองเนี่ยถึงแม้จะมีการใช้เนี่ยนะคะเขาก็อนุญาตให้ใช้ไม่เกิน250มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะคะแต่ที่ฉีดกันเนี่ยค่ะก็ฉีดไปตั้งแต่ที่อาจารย์บอกก็คืออาจจะประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมซึ่งตรงเนี้ยค่ะเกินลิมิตที่อนุญาตนะคะแล้วที่สำคัญมันอาจจะทำให้เกิดการแพ้นะคะแล้วก็ช็อกได้เหมือนเวลาที่เราเคยได้ยินว่าไปคลินิกแล้วฉีดยาเข้าไปแล้วช็อกนะคะอันนี้ค่ะช็อกแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะส่วนผลระยะยาวนะคะการฉีดกลูตาไทโอนเนี่ยก็จะมีผลต่อตับต่อไตทำให้ไตวายได้ทำให้ตับวายได้นะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้อย่างที่บอกว่าไอ้สิวผิวสีเข้มๆเนี่ยค่ะมันไปป้องกัน UV มันไปป้องกันการทำลายนะคะมันไปป้องกันมะเร็งผิวหนังแต่เราไปฉีดกลูตาไทโอนเพื่อให้เซลล์เหล่านี้มันลดลงนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีอะไรที่มาป้องกันผิวนะคะร่างกายก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ในเวลาต่อมานะคะการบริโภคกลูตาไทโอนนะคะสามารถบริโภคได้ตามคำแนะนำของแพทย์เนาะในกรณีที่ท่านป่วยนะคะแต่ถ้าท่านจะรับประทานเองเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทานเองนะคะหรือไปฉีดเองนะคะแนะนำให้รับประทานอาหารที่ไปกระตุ้นกลูตาไทโอนให้สร้างขึ้นในร่างกายสร้างขึ้นเองจะดีกว่านะคะอาหารที่ไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างกลูตาไทโอนได้ดีนะคะก็คืออาหารประเภทปลานะคะเนื้อสัตว์ทั้งหลายอะค่ะเนื้อหมูเนื้อวัวนมไข่นะคะผักอย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งผักโขมนะคะมะเขือเทศแล้วก็ผลไม้พวกแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นอะโวคาโดพวกนี้ค่ะรับประทานได้อร่อยด้วยแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยแล้วก็ไปกระตุ้นกลูตาไทโอนให้ร่างกายเราผลิตขึ้นมาตามธรรมชาติอันนี้จะดีกว่าแล้วอีกอันที่เสริมไปจากครั้งแรกที่เกริ่นไปก็คือว่าออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยค่ะก็จะเสริมสร้างให้เราสร้างกลูตาไทโอนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะก คุณผู้ฟังอย่าลืมทำตามคำแนะนำของอาจารย์นะคะทั้งการเลือกอาหารโดยเฉพาะปลาเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างกลูตาไทโอนได้ดีขึ้นค่ะอาจารย์คะเครื่องสำอางประเภทสกินแคร์มีกลูตาไทโอนหรือเปล่าคะอาจารย์ทานแล้วจะช่วยผิวขาวตามที่มีโฆษณาไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะที่เขาโฆษณาว่ากลูตาไทโอนเนาะอยู่ในเครื่องสำอางที่เป็นประเภทสกินแคร์เอามาทาผิวอะไรต่างๆเนี่ยคือในนั้นมีกลูตาไทโอนจริงค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถทำให้ผิวขาวขึ้นได้นะคะตรงนี้เป็นเพียงแค่การตลาดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาใช้ประโยชน์อย่างที่เราบอกว่ากลูตาไทโอนไปทำให้ผิวขาวอันนั้นต้องใช้โดยวิธีการฉีดอย่างเดียวนะคะฉีดเข้าหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อนะคะจริงๆถ้าไปดูในครีมที่บอกว่ามีกลูตาไทโอนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีกลูตาไทโอนบ้างในปริมาณเพียงไม่มากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอื่นๆมากกว่าค่ะที่จะไปทำให้ผิวเราสีขาวขึ้นนะคะอย่างเช่นผงแป้งหรือเป็นพวกสารกันแดดพวกตระกูลไทชาเนียมออกไซด์นะคะที่เขาเคลือบผิวทำให้ผิวขาวขึ้นชั่วคราวนะคะพอล้างออกมันก็จะดำเหมือนเดิมจะคล้ำเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเคลมนะคะเป็นการเคลมทางเรื่องของการตลาดเท่านั้นเองถึงแม้เขาจะเคลมว่าเป็นสูตรนาโนสามารถซึมเข้าผิวลึกอะไรต่างๆทะลุทะลวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่สามารถที่จะช่วยได้ค่ะ
1: ค่ะอย่างนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าหลงเชื่อตามที่อาจารย์บอกนะคะกลูตาไทโอนที่อ้างว่าใช้แล้วขาวขึ้นก็เป็นเพียงแค่การตลาดการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเท่านั้นนะคะอาจารย์คะแล้วหากร่างกายเราเนี่ยได้รับกลูตาไทโอนมากเกินไปจะมีข้อเสียหรืออันตรายอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะอย่างที่เกริ่นไปครั้งแรกตะกี้เนาะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะสามารถรับกลูตาไทโอนได้เพียง 60-250 มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้คือตามที่แพทย์อนุญาตเนาะถ้าได้เยอะเกินไปเยอะเกินกว่านี้ก็คือเยอะเกิน250มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยนะคะแล้วได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยนะคะเม็ดสีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่ผิวหนังเราอย่างเดียวนะคะที่ตาของเราเราจะเห็นว่าจอตาเราเนี่ยมีสีดำสีน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีเม็ดสีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าการได้รับกลูตาไทโอนไปเยอะๆนะคะมันจะทำให้เม็ดสีที่จอตาค่ะลดน้อยลงด้วยนะคะพอเม็ดสีนั้นลดน้อยลงจอตาก็จะรับแสงได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นในอนาคตนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นได้น้อยลงอะไรต่างๆอันนี้อันตรายนะคะเป็นผลข้างเคียงทางตาที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาเคลมเลยว่าต้องระวังนะคะเพราะว่าเม็ดสีตรงเนี้ยเหมือนฟิล์มกองแสงเราอะค่ะเหมือนเราติดฟิล์มกองแสงที่รถยนต์เพื่อป้องกันใช่ไหมคะแต่ไอ้ตรงเนี้ยเม็ดสีที่เนี้ยมันลดลงไปเพราะนั้นการป้องกันแสงหรือป้องกันอะไรต่างๆเนี้ยก็จะลดลงนะคะร่างกายก็จะได้รับ UV ได้เยอะขึ้นนะคะการได้รับ UV เยอะขึ้นก็จะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยค่ะเหี่ยวย่นเร็วนะคะคือแก่เร็วนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังด้วยค่ะฉะนั้นถึงแม้ว่ากลูตาไทโอนเองเนี่ยนะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะนะคะแต่การได้รับแสง UV มากจนเกินไปมันก็ยิ่งอันตรายนะอันตรายกว่าได้รับอนุมูลอิสระซะอีกเนาะนะคะนอกจากนั้นนะคะการที่ได้รับกลูตาไทโอนมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มีอาการอย่างเช่นความดันต่ำหอบหืดนะคะอย่างเฉียบพลันตรงนี้เรียกว่าอาการแพ้นะคะอาการแพ้อนาฟิแล็กติกนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการช็อกได้นะคะการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมาได้นะคะนอกจากนั้นนะคะข้อควรระวังนะคะในการใช้กลูตาไทโอนนะคะก็จะมีในหญิงตั้งครรภ์นะคะก็ต้องระวังนะคะถึงแม้ว่าแบบเราทราบว่ากลูตาไทโอนเนี่ยร่างกายเราสร้างขึ้นเองในทุกๆเซลล์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการได้รับกลูตาไทโอนจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยจะปลอดภัยกับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องระวังในคนที่กลุ่มเสี่ยงเช่นหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการฉีดกลูตาไทโอนอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้นะคะกลูตาไทโอนเนี่ยอาจจะใช้ในเหตุผลทางการแพทย์ อันนี้ก็ขอให้แพทย์แนะนำนะคะแล้วก็รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ
1: มีข้อเสียมากมายเลยนะคะอาจารย์มาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์มีอะไรฝากคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะช่วงนี
0: ้ค่ะก็อย่างที่ทราบว่าพุทธาไทโอนตัวเขาเองมีประโยชน์จริงนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการได้รับจากการฉีดหรือจากการกินเนี่ยไม่ได้แนะนำนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีกลูตาไทโอนเพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเองนะคะการที่มีกลูตาไทโอนเนี่ยที่ดีก็อย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้ผิวเราสีขาวขึ้นก็จริงแต่ว่าการสีขาวขึ้นอันนั้นนะคะมันไม่ได้ขาวอย่างถาวรเพราะว่ามันไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมของเราเนาะเพราะฉะนั้นสีคล้ำนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะก็คือเหมือนติดฟิล์มกรองแสงอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะป้องกัน UV ให้กับผิวหนังของเรานะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยป้องกันความเหี่ยวย่นการแก่ก่อนวัยนะคะป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังได้ดีกว่าคนผิวขาวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่บอกไปว่าให้ร่างกายเราสร้างกลูตาไทโอนได้เองจะดีกว่านะคะมีหลายชนิดของอาหารนะคะที่สามารถที่จะไปเพิ่มกลูตาไทโอนในร่างกายของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผักอย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะอะโวคาโดเนาะผลไม้ก็อย่างเช่นแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราก็หาทานได้ในชีวิตประจำวันนะคะพวกนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงออกกำลังกายนะคะเป็นประจำก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถจะผลิตกลูตาไทโอนได้เองโดยไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจะไปบริโภคหรือมีพฤติกรรมที่ได้รับการโฆษณาอวดอ้างนะคะสรรพคุณต่างๆอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจริงๆความสวยงามก็เกิดจากข้างในเนาะถ้าเรารับประทานอาหารดีให้ครบนะคะครบ5หมู่ด้วยออกกำลังกายดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะไม่เครียดตรงนี้นะคะ3อเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะคะอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะคะถ้าเราทำทั้ง3สิ่งนะคะเป็นประจำนะคะให้มีพฤติกรรมที่ดีเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีกลูตาไทโอนที่สูงขึ้นนะคะค่ะ
1: รายการในวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องกลูตาไทโอนย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังกลูตาไทโอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมของเซลล์เม็ดสีได้และเมื่อเวลาผ่านไปผิวก็จะกลับมาคล้ำเหมือนเดิมและหากร่างกายได้รับสารกลูตาไทโอนเป็นเวลานานๆจะมีอันตรายต่อร่างกายมากมายตามที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะคะสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์พัชราณีพวัตกุลเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลูตาไทโอนทำให้ผิวขาวแน่หรือในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ @fdaไทยได้เลยครับ
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
4: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
5: สวัสดีค่ะ
4: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
5: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
6: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
4: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรนะคะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหากเอกชนผิดสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารจะขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีนี้เป็นเรื่องการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ยื่นฟ้องคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารมูลเหตุของคดีเกิดจากหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญากับนายว่องไวให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยอนุญาตให้นายว่องไวนำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางมีกำหนดระยะเวลา10ปีและกำหนดให้ชำระค่าตอบแทนจำนวน 1,000 บาททุกวันที่16ของเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหากผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีต่อมาปรากฏว่านายว่องไวผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนหน่วยงานดังกล่าวจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายว่องไวชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดแต่นายว่องไวกลับเพิกเฉยหน่วยงานจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้นายว่องไวชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายว่องไวเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งจะทำให้ภาวะทางการเงินติดขัดได้จึงได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีจากนั้นศาลจึงได้แจ้งให้หน่วยงานทราบว่านายว่องไวประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อหน่วยงานและนายว่องไวไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายว่องไวตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารพร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาให้แก่หน่วยงานรวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาทในขณะที่หน่วยงานยินยอมให้นายว่องไวผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนภายในวันที่10ของแต่ละเดือนในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะต้องผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกและหากนายว่องไวผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันค่ะนอกจากหลายๆคนนะคะเราจะติดต่อกันทางโทรศัพท์กันแล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะเกือบทุกท่านเลยเนี่ยมักจะใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการติดต่อสื่อสารค่ะแล้วก็อาจจะใช้ประสานงานในเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าใน LINE เราเนี่ยสามารถทำได้ทั้งส่งข้อความนะคะทั้งโทรสามารถส่งไฟล์เอกสารส่งไฟล์รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทำให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราต้องการจะใช้งานสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าการใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการสื่อสารโดยเฉพาะค่ะในงานราชการนะคะเราก็ต้องมีขอบเขตเพราะว่าการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในบางกรณีอย่างเช่นการส่งข้อความลากิจผ่านแอปพลิเคชัน LINE ก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ลาเนี่ยได้รับการพิจารณาโทษได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการค่ะอย่างเช่นตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นกรณีของการลากิจส่วนตัวโดยการส่งข้อความลากิจผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการนั้นกำหนดไว้ค่ะหากมองดูผิวเผินก็เหมือนว่าอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าว่ากลับนำมาซึ่งผลกระทบที่ต้องพึงระวังนะคะแล้วก็ถือเป็นอุทาหรณ์ในการใช้สิทธิ์การลากิจของข้าราชการด้วยค่ะรายละเอียดของคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพินทิพย์ภเกศรสุขิราภิพัฒน์นะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะนำเรื่องราวของคดีนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณพินทิพย์ภเกศร
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะเรามาเริ่มกันที่คดีปกครองในวันนี้เลยนะคะเรื่องราวของคดีนี้แน่นอนว่าเกี่ยวกับการลาค่ะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงได้มีการมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้คะ
1: ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะคะว่าย้อนไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2560ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขณะที่ผู้ฟ้องคดีค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ได้ส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะของกลุ่มอบต.นะคะว่าขออนุญาตลากิจนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่6กุมภาพันธ์2560เนี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีก็ได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE อีกนะคะถึงปลัดอบต.ค่ะก็สรุปว่าขออนุญาตลากิจแต่กี่วันดูก่อนเพราะ2วันนี้ติดต่อเรื่องช่วยราชการนะคะส่วนวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2560ไปศาลจังหวัดส่วนเรื่องโครงการดีเด่นนะคะที่ผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีได้ทำสำเร็จแล้วค่ะซึ่งการขออนุญาตลายกิจส่วนตัวผ่านทางไลน์ทั้งสองครั้งเนี่ยนะคะผู้ที่มีอำนาจอนุญาตนะคะยังไม่ได้สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลาแต่อย่างใดนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะและหลังจากนั้นค่ะวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานณสถานที่ทำการนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อผู้มาปฏิบัติงานด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคือถ้านับแล้วเนี่ยเท่ากับว่าลาหยุดไป5วันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งในวันที่14กุมภาพันธ์2560ค่ะคุณเบิร์ตผู้ฟ้องคดีก็ได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานณสถานที่ทำการนะคะแล้วก็ได้ทำการยื่นใบลากิจค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อขอลากิจย้อนหลังนะระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยอ้างสาเหตุของการลากิจส่วนตัวว่าพบประชาชนไปศาลจังหวัดสอบปากคำที่พัฒนาการอำเภอ
0: ค่ะ
1: เรื่องช่วยราชการนะคะซึ่งปลัดอบต.นะคะก็ได้เสนอความเห็นต่อนายกอบต.นะคะว่าเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลนะคะและความจำเป็นถึงสาเหตุที่ไม่สามารถยื่นใบลากิจก่อนล่วงหน้าได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณพินทิพย์เกศรคะผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีการชี้แจงเหตุผลไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ผู้ฟ้องคดีนะคะเขาก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการลากิจไว้นะคะสรุปได้อย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2560ค่ะผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านว่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนอีกครั้งนะคะในวันที่15กุมภาพันธ์2560
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเป็นการคัดเลือกกรณีที่คณะกรรมการกำลังถูกดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนจำนวน10ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะ
1: จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเรื่องเข้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะเพื่อขอระงับการคัดเลือกคณะกรรมการนะคะตามวันเวลาดังกล่าว ทำให้ต้องลากิจส่วนตัวอย่างกระทันหันค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: สำหรับวันที่8กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีก็ให้เหตุผลว่าต้องไปติดต่อที่ศาลจังหวัดนะคะเกี่ยวกับผลกระทบและความขัดแย้งจากอำเภอนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะ
1: ทำให้จำเป็นต้องลากิจในวันที่7 8กุมภาพันธ์2560ด้วยค่ะคุณเบิร์ตเพื่อที่จะไปดำเนินการช่วยเหลือทางคดีแก่สมาชิกและญาติพี่น้องนะคะซึ่งศาลจังหวัดนัดพร้อมกันในวันดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนในวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าต้องขอความคุ้มครองต่อเจ้าหน้าที
0: ่
1: ปปช.ประจำจังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ข้อมูลและสอบปากคำเพิ่มเติมต่อพัฒนาการอำเภอค่ะเกี่ยวกับคดีกองทุนหมู่บ้านที่พิพาทกันอยู่นะคะนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: และระหว่างการลากิจนะคะก็ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการช่วยราชการที่อำเภอเพื่อลดความขัดแย้งกับผู้บริหารค่ะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อได้ฟังเหตุผลของผู้ฟ้องคดีแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะนายกอบต.เนี่ยได้มีการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ลากิจไหมคะ
1: ทางนายกอบต.นะคะก็ได้ลงนามในใบลากิจส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุญาตค่ะคุณเบิร์ตเนื่องจากเห็นว่าคำชี้แจงเหตุที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ถือเป็นเหตุพิเศษค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและนายกอบต.นะคะก็ได้มีคำสั่งให้งดจ่ายเงินเดือนในวันที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการไป5วันนะคะ
0: ค่ะ
1: ระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560อะค่ะคุณเบิร์ตรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ 4,637.50 บาทค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยนะคะให้หักเงินจำนวนดังกล่าวนะคะจากเงินเดือนที่จะเบิกให้ผู้ฟ้องคดีในเดือนกุมภาพันธ์2560ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยนะคะจึงได้ยื่นอุทธรณ์นะคะคำสั่งดังกล่าวต่อนายกอบต.นะคะรวมทั้งมีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอให้มีมติสั่งให้นายกอบต.นะคะคืนเงินเดือนที่หักไปให้ผู้ฟ้องคดีค่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนะคะก็มีความเห็นว่านายกอบต.ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควรอย่างไร
0: ค่ะ
1: ค่ะและมีผลกระทบอย่างไรนะคะจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายกอบต.นะคะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านายกอบต.นะคะยังไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าวค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนะคะจึงยื่นฟ้องนายกอบต.และอบต.นะคะต่อศาลปกครองค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะทีนี้สงสัยอย่างนี้ค่ะว่าหากข้าราชการรายใดค่ะที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการเนี่ยก็อาจจะถูกหักเงินเดือนได้ใช่ไหมคะตามที่เราเข้าใจกัน
1: อธิบายให้คุณเบิร์ตและคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535นะคะ
0: ค่ะ
1: มาตรา11นะคะได้บัญญัติว่าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือนให้จ่ายตามส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะและมาตรา16วรรค1นะคะก็ได้บัญญัติว่าข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ในวรรค2ก็ได้บัญญัติไว้ว่าข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนะคะหรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดแล้วแต่กรณีค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะยังไม่จบนะคะเราต้องพิจารณาประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังนะคะที่กค0531/18920นะคะลงวันที่29เมษายน2530นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ขยายความคำว่าขาดหรือหนีราชการนะคะโดยให้หมายถึงข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการนะคะหรือได้มาลงเวลาเพื่อปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการและไม่ได้ยื่นใบลานะคะหรือขออนุญาตลาให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลานะคะต้องถือว่าข้าราชการผู้นั้นนะคะขาดหรือหนีราชการค่ะคุณเบิร์ต
0: ค
1: ่ะสำหรับข้าราชการที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นนะคะก็จะมีสิทธิ์ ได้รับเงินเดือนในระหว่างระยะเวลานั้นได้ก็จะต้องมีกฎหมายนะคะหรือมติของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้นๆ นะคะแล้วแต่กรณีกำหนดไว้เท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเงินเดือนระหว่างพักราชการตามพระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการนะคะหรือเงินเดือนข้าราชการซึ่งไปศึกษาฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมและดูงานณต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะจากบทบัญญัติและหนังสือดังกล่าวข้างต้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการนะคะจะจ่ายให้ตามส่วนเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการค่ะค่ะแต่ในกรณีที่ข้าราชการนะคะได้ใช้สิทธิ์ลาตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้นะคะดังนั้นนะคะหากข้าราชการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ยื่นใบลานะคะละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการนะคะหรือลาเกินสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
0: ค่ะ
1: ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในวันดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะก็จากตัวอย่างคดีนี้ค่ะผู้ฟ้องคดีนะคะคุณผู้ฟังคะได้แจ้งลาเนี่ยผ่านไลน์แล้วก็เมื่อมาทำงานก็ได้ยื่นใบลาย้อนหลังทีนี้ค่ะแล้วทำไมคะตรงนี้ถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ลา
1: คืออย่างนี้ค่ะคุณเบิร์ตตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้กำหนดไว้ว่าพนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะคะจึงจะหยุดราชการได้ค่ะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันนะคะจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะทราบโดยเร็วค่ะและในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจะส่งเวลาก่อนได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้เสนอหรือจะส่งเวลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในทันทีนะคะในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีการลากิจส่วนตัวอันเป็นกรณีที่มีมูลเหตุที่จะขออนุญาตนั้นนะคะก็จะต้องมาจากกิจธุระนะคะที่มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ขออนุญาตนะ
0: คะ
1: และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงนะคะ
0: อ
1: ย่างเช่นนะคะลาเพื่อพาบิดาหรือมารดาไปพบแพทย์นะคะ
0: ค่ะ
1: หรือลาเพื่อจัดการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นต้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่หากพนักงานส่วนตำบลผู้ใดนะคะมีความประสงค์นะคะจะขอลากิจส่วนตัวเพื่อทำธุระอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจนะคะของผู้มีอำนาจอนุญาตการลานะคะที่จะพิจารณาอนุญาตการลานะคะหรือไม่ก็ได้นะคะตามที่เห็นสมควรค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตลากิจนั้นนะคะพนักงานส่วนตำบลที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัวนะคะก็ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเสียก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: และสามารถที่จะไม่มาปฏิบัติงานได้ต่อเมื่อนะคะได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวแล้วเท่านั้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่กรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่มาปฏิบัติราชการนะคะโดยที่ยังไม่ได้ทำการขออนุญาตลากิจก่อนนะคะและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจก่อนนะคะหากได้ยื่นขออนุญาตลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการนะคะทางนี้ก็จะให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจ อนุญาตกลาค่ะที่จะพิจารณาว่าการไม่มาปฏิบัติราชการโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตลากิจก่อนนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษนะคะที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือไม่นะคะ
0: ค่ะ
1: และเป็นเหตุที่สมควรอนุญาตให้มีการลากิจส่วนตัวได้หรือไม่ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะคุณพินทิพย์เกษรคะแล้วการที่นายกอบต.ค่ะเห็นว่าเหตุผลของผู้ฟ้องคดีนะคะไม่เป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือว่าเร่งด่วนค่ะจนทำให้ไม่อาจขออนุญาตลากิจได้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจตรงนี้ค่ะกรณีนี้ค่ะศาลปกครองค่ะเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องแล้วหรือไม่คะ
1: ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะ
1: จากข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะศาลท่านก็เห็นว่าเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีนะคะได้ระบุในใบขออนุญาตลากิจส่วนตัวนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ทำการนะคะ ทั้งที่โดยหลักการแล้วนะคะข้าราชการสามารถทำเรื่องขอออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทำการได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตลากิจแต่อย่างใดค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะประกอบกับนะคะเมื่อพิจารณาเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อนายกอบต.แล้วนะคะไม่ถือเป็นเหตุพิเศษที่ไม่สามารถทำการขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะโดยแยกพิจารณาได้ดังนี้ค่ะกรณีที่1 นะคะการขออนุญาตลากิจในวันที่6กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับแจ้งจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านว่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยมีกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวนะคะกำลังถูกดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนนะคะ
0: ค่ะ
1: จึงจะนำเรื่องข้างต้นนะคะเข้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศาลท่านก็เห็นว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการสั่งไม่ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: นะคะอีกทั้งนะคะผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ระบุหรือชี้แจงว่าการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันใดเวลาใดและมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนเพียงใดนะคะที่จะต้องไปยื่นเรื่องด้วยตนเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะข้อกล่าวอ้างนี้นะคะจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนนะคะจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนกรณีที่2นะคะก็จะเป็นการขออนุญาตลากิจในวันที่7 8กุมภาพันธ์2560ค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องไปติดต่อที่ศาลจังหวัดนะคะเกี่ยวกับผลกระทบและความขัดแย้งจากการตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้านค่ะเพื่อดำเนินการช่วยเหลือทางคดีแก่สมาชิกที่ศาลนัดพร้อมในวันดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: และมีความจำเป็นต้องลากิจในคราวเดียวกันกรณีนี้นะคะเห็นว่าโดยหลักการแล้วนะคะการพิจารณาของศาลนะคะก็จะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนนะคะและแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ศาลนัดผู้ฟ้องคดีนะคะจึงสามารถทำการขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะหรือสามารถดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ทำการเป็นครั้งคราวได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะกรณีจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นนะคะหรือเร่งด่วนจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะคุณเบิร์ตค
0: ่
1: ะส่วนในกรณีที่3นะคะก็จะเป็นการขออนุญาตลากิจในวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะผู้ฟ้องคดีก็อ้างว่าจะต้องไปดำเนินการเพื่อขอความคุ้มครองต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งให้ข้อมูลและสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะต่อพัฒนาการอำเภอเกี่ยวกับคดีกองทุนหมู่บ้านค่ะกรณีนี้ก็เป็นเหตุที่สามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าและสามารถทำการขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนนะคะจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะเมื่อพิจารณาจากกรณีต่างๆข้างต้นแล้วนะคะถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจของนายกอบต.นะคะที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจนะคะในระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560ค่ะ
0: ค่ะ
1: จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วการที่นายกอบต.ค่ะได้มีคำสั่งงดจ่ายเงินเดือนค่ะในวันที่ผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ได้มาปฏิบัติราชการค่ะก็น่าจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะเมื่อปรากฏว่านะคะผู้ฟ้องคดีค่ะไม่ได้ลงชื่อมาปฏิบัติงานนะคะและนายกอบต.นะคะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีค่ะขาดราชการโดยไม่ได้ยื่นใบลากิจตามระเบียบของราชการนะคะ
0: ค่ะ
1: ในวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะซึ่งลากิจโดยไม่รับการอนุญาตจากซึ่งลากิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชานะคะ
0: ค่ะ
1: จึงย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในวันดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะค่ะทั้งนี้นะคะตามมาตรา11ประกอบกับมาตรา16นะคะแห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535คุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะทางนายกอบต.นะคะจึงมีคำอำนาจนะคะที่ จะออกคำสั่งงดการจ่ายเงินเดือนสำหรับในวันที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการจำนวน5วันทำการนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ซึ่งการงดจ่ายเงินเดือนดังกล่าวนะคะถือเป็นการดำเนินการควบคุมการจ่ายเงินเดือนนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะศาลท่านจึงเห็นว่าคำสั่งของนายกอบต.นะคะที่งดจ่ายเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะนายกอบต.จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะคะและอบต.นะคะก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะคุณเบิร์ต
0: ค
1: ่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะท่านจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะ
0: คะ
1: ที่ให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและคดีที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนำมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่างบ่อใบไม้248/2567ค่ะ
0: ค่ะและจากคดีที่เราคุยกันในวันนี้นะคะคุณพินทิพย์เกษรค่ะมีข้อคิดอุทาหรณ์จากคำวินิจฉัยที่อยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมคะ
1: กล่าวโดยสรุปอย่างนี้คุณเบิร์ตคะการลากิจส่วนตัวนั้นนะคะจะต้องเป็นการลาเพื่อกิจธุระที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ขออนุญาตค่ะและมีเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงนะคะค่ะหากมีความประสงค์จะขอลากิจส่วนตัวเพื่อทำธุระอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะย่อมเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะการลาว่าจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้
0: ค่ะ
1: ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้นะคะผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจในการลาเสียก่อนนะคะและสามารถที่จะไม่มาปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าหากผู้ขออนุญาตมีเหตุจำเป็นไม่อาจขออนุญาตได้ก่อนนะคะและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจนะคะ
0: ค่ะ
1: ผู้ขออนุญาตนะคะก็จะต้องยื่นคำขออนุญาตลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติงานพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการลากิจและเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอใบลากิจและรอรับการอนุญาตก่อนลากิจได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งย่อมต้องเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตการลานะคะว่าจะพิจารณาได้ว่าการไม่มาปฏิบัติงานโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจก่อนนั้นนะ
0: คะ
1: เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอใบลาก่อนหรือไม่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะและเป็นเหตุที่สมควรอนุญาตให้มีการลากิจส่วนตัวหรือไม่ค่ะคุณเบิร์ตค
0: ่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะลาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะที่ได้มีการวางไว้นะคะไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับการลาเพราะว่าการใช้ไลน์เนี่ยก็มีทั้งประโยชน์แล้วบางทีก็อาจจะมีโทษด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์เกษรสุขิรพิพัฒน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาเลยค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์นะคะและคุณทิพย์เกษรสุขีรพิพัฒน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrowd.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrowd หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Storeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทาง

0: ุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท FM 105 MHz
1: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะรายการทอล์กกันซันเดย์ทาง105กับ 95.5 โชคดีได้แขกรับเชิญที่เขาเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศเราที่กำลังอยู่ใน

0: บริษัท
1: มาลง
0: แต่ถ้
1: รา าย
0: เ
1: ล
0: ป
1: ะ
0: ็
1: เอีย
0: น
1: ดในเรื่อง
0: นอกเป็
1: ต
0: น
1: รงนี้ได้เลย
0: ก
1: ค่
0: า
1: ะ
0: รซื้อระเหยง
1: ส
0: ่า
1: ว
0: ย
1: ัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค
2: ผ
0: ุณ
2: ม
0: สันทราย
2: ครับคุณสุสวัสดีครับสวัสดี
0: เ
2: ท่านผู้ชมครับผม
0: พื่อน
2: มาร์คนรบดีวงเจริญนะครับ
0: พื้นที่
2: ประ
0: ดัง
2: ธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับเป็นงานเกษตรนะครับในร่มในประเทศไทยท
0: ก
2: ี่
0: ระทบต่อป
2: ม
0: ร
2: ี
0: ะช
2: ข
0: าน
2: าด
0: ช
2: ท
0: น
2: ี่
0: และ
2: ค่อน
0: สิ
2: ข
0: ่
2: ้
0: ง
2: าง
0: แว
2: ใหญ่
0: ด
2: ท
0: ล
2: ี่
0: ้
2: สุ
0: อ
2: ด
0: ม
2: ในประเทศไท
0: ส
2: ย
0: ิ
2: ครับ
0: ย
2: ครา บทุก
0: พันยางเทียนรายงาน
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติม ดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกิน

0: 19%และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำแปรยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้ จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
2: ้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
3: พันโทธนศักดิ์ถ่ำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโ ดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคาดนาครายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
4: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาดีเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ นายแพทย์เฟรนซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านนายแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดิอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดิอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดิอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพช.พบประชาชนรายการที่นำเรื่องราวการพัฒนาและสาระดีๆจากกรมการพัฒนาชุมชนมาส่งตรงถึงคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะสำหรับเทปในวันนี้ถือเป็นเทปพิเศษจริงๆค่ะเพราะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณผู้ฟังคะภารกิจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชนนั้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะเรามีสำนักงานพัฒนาชุมชนตั้งอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครและที่สำคัญเรายังมีพัฒนากรที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมกว่า878อำเภอทั่วประเทศค่ะพวกเราคือฟันเฟืองหลักที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับฐานรากเพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับหัวใจหลักของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลหรือ SDG โดยเราเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบถึง4เรื่องจาก17เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องที่1การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่เรื่องที่5การบรรลุความเสมอภาคทางเพศและเสริมสร้างบทบาทสตรีเรื่องที่8การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนและเรื่องที่10การลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศค่ะและเพื่อให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าความเข้มแข็งของชุมชนเราได้รับเกียรติจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสสช.พอดแคสต์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานของภารกิจสำคัญของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะดิฉันพรปวีลาอุค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะก็คือท่านผอ.วิโรจน์น้ำหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอ
0: ยากให้ท่านผอ.ค่ะได้แนะนำตัวให้กับทางผู้ชมได้รู้จักสักหน่อยค่ะ
1: ครับก็ผมวิโรจน์น้ำหอมนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนครับ
0: อยากให้ท่านผอ.ค่ะได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความเป็นมาของสามัคคีชุมชนนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดจากอะไรค่ะ
1: ที่ไปที่มาเนี่ยในหมู่บ้านชุมชนเรามีคนที่เขาเก่งๆทั้งในเรื่องของอาชีพหรือเรื่องของอะไรที่มันเป็นความเฉพาะเจาะจงของในหมู่บ้านชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าปราชญ์ชุมชนนะครับซึ่งปราชญ์ชุมชนเนี่ยนะครับลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นคนที่คนในหมู่บ้านชุมชนเขาเชื่อถือศรัทธาแล้วเขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆสามารถที่จะมาขยายต่อให้กับคนที่มีความต้องการอยากจะไปเรียนรู้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้สามัคคีชุมชนเนี่ยก็เกิดจากว่าเราอยากจะให้ปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนให้กับคนที่เขามีความต้องการที่จะอยากจะเรียนรู้กับท่านที่ทรงความรู้ก็คือท่านปราชญ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะครับในกระบวนการสามัคคีเนี่ยเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2560นะครับโดยณตอนนั้นเนี่ยเราก็รวมเอาปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพนะครับมาส่งเสริมกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีในตัวปราชญ์เนี่ยเพื่อที่ว่าหลังจากที่ทางปราชญ์เนี่ยเขาได้รับการถ่ายทอดวิธีการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับไปสร้างทีมในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ไปถ่ายทอดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของปราชญ์เหล่านั้นเนี่ยให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนที่เขามีความสนใจด้านอาชีพตามความสนใจของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นนะครับซึ่งในกระบวนการของสามัคคีหรือปราชญ์สามัคคีเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการดําเนินการในระดับหมู่บ้านที่เอาคนที่มีความสนใจในเรื่องของอาชีพมาเรียนรู้กับปราชญ์เนี่ยเราก็จะส่งเสริมต่อเนื่องก็คือในเรื่องของการรวมคนที่มีความสนใจด้านอาชีพที่มีการผลิตเหมือนๆกันมาส่งเสริมกระบวนการกลุ่มแล้วก็ส่งเสริมให้เขาจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพครับ
0: ค่ะแล้วสามัคคีชุมชนนะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเหรอคะ
1: สามัคคีชุมชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีหัวใจสำคัญที่อย่างลากลึกไปจนถึงระดับครัวเรือนหรือคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งถ้าคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเนี่ยนะครับภาพรวมของหมู่บ้านชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งสามัคคีเนี่ยถ้าดูจากตัวถ้อยคำเนี่ยมาจากคำสองคำก็คืออาชีพกับสัมมาชีวะนะครับก็คือการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามหลักสัมมาอาชีวะนะครับก็คือเป็นอาชีพที่เมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอาชีพสุจริตแหละไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ได้คำนึงถึงกำไรสูงสุดเป็นตัวตั้งแต่คำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยมันต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนก็คือคนในครัวเรือนในชุมชนนั่นแหละนะครับซึ่งในกระบวนการสัมมาอาชีพเนี่ยปราชญ์สามัคคีที่เป็นผู้นำในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยก็ได้มีกระบวนการที่ไปทำร่วมกับหน่วยที่เล็กที่สุดในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านชุมชนที่มีความต้องการด้านอาชีพเพราะนั้นถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนโดยตรงก็คือผู้นำก็คือตัวปราชญ์แล้วก็ผู้ตามก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านชุมชนที่เขามีความต้องการด้านอาชีพถ้าในสองส่วนนี้นะครับมีความเข้มแข็งนะครับในภาพใหญ่ก็คือหมู่บ้านชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งคร
0: ับค่ะแล้วสำหรับประเด็นเน้นย้ำกรมการพัฒนาชุมชนนะคะมีเป้าหมายการดำเนินงานและวิธีการอย่างไรบ้างที่ทางพื้นที่จะได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นค่ะ
1: ครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นเน้นย้ำก็คือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วก็การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากกระบวนการที่มีการส่งเสริมในระดับหมู่บ้านที่รวมเอาคนที่มีความต้องการด้านอาชีพแล้วก็ให้ปราชญ์สามัคคีเป็นคนถ่ายทอดนะครับในกระบวนการต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมีการส่งเสริมให้คนที่ประกอบอาชีพในลักษณะเหมือนกันเอามาส่งเสริมให้เขามีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ คำว่าการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านชุมชนก็คือว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้การทำงานในรูปแบบของกลุ่มกลุ่มในที่นี้นะครับก็คือกลุ่มของอาชีพที่จะมีทั้งผู้นำและก็ผู้ตามนะครับซึ่งในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเนี่ยในกรมการชุมชนที่พนักงานใช้เป็นหลักในการทำงานก็คือหลักการที่เรียกว่าหลักการ5กอนะครับกอแรกก็คือตัวกลุ่มเนี่ยก็โฟกัสไปที่ตัวสมาชิกนะครับก็ต้องมีคนที่มีการที่จะทำอะไรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมาร่วมกันกอที่2นะครับก็คือตัวกรรมการเป็นผู้นำของกลุ่มนั่นแหละก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงเป็นคนที่จะใช้ในเรื่องของการนำสมาชิกในกลุ่มเพื่อมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนกลุ่มให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ได้กอที่3ก็คือกอกติกาในการดำเนินการร่วมกันเนี่ยแกนสำคัญก็คือว่าต้องมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับหรือกฎกติกาที่จะมาปฏิบัติร่วมกันนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยบรรลุเป้าหมายอย่างที่อยากจะให้เกิดโดยมีกติกาหรือระเบียบข้อบังคับเนี่ยเป็นแกนข้อปฏิบัติร่วมกันนะครับกอที่4นะครับก็คือกิจกรรมนะครับในการทำงานในรูปแบบกลุ่มเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะต้องมีการวางแผนในการทำงานหรือเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการขับเคลื่อนนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มไม่มีกิจกรรมนะครับก็เป็นกลุ่มที่แน่นิ่งแล้วก็ไม่มีการเดินไปข้างหน้าเพราะนั้นในการทำงานในรูปแบบกลุ่มก็จะต้องมีการกำหนดแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกองทุนนะครับอาจจะเป็นการระดมจากสมาชิกที่ระดมกันทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะเป็นเงินที่จะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมของกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นหลัก5กอที่ทางพนักงานลงไปส่งเสริมในการทำงานในรูปแบบของกลุ่มนะครับที่จะมีประเด็นเน้นย้ำเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนะครับก็จะมีการวัดผลก็คือทุกอำเภอนะครับจะต้องมีกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสามอาชีพเนี่ยนะครับอำเภอละ1กลุ่มนะครับแล้วก็มีการรายงานผลซึ่งเราจะต้องรายงานผลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลางนะครับแล้วก็จะมีการวัดผลก็คือว่าในทุกอำเภอนะครับก็ต้องมีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นอำเภอละ1กลุ่มนะครับ
0: สุดท้ายนี้ก่อนจบรายการไปค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้ฝากและให้กำลังใจพื้นที่ค่ะ
1: ครับของเราพี่น้องพนักงานที่อยู่ในระดับพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งของการสร้างสามัคคีชุมชนโดยเน้นเรื่องของกระบวนการกลุ่มเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านชุมชนระดับพื้นฐานนะครับแล้วก็เข้าใจว่าของน้องๆพนักงานเนี่ยนะครับหัวใจของการทำงานก็คือการมุ่งที่จะให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีซึ่งในกระบวนการกลุ่มเนี้ยนะครับก็เป็นสะพานที่จะเชื่อมที่จะทำให้คนในหมู่บ้านชุมชนได้มีความอยู่ดีกินดีนะครับเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างเรื่องของอาชีพนะครับให้เขามีความเข้มแข็งนะครับก็ขอฝากให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่ทำงานในระดับพื้นที่ครับขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีข้อขัดข้องในประเด็นไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนนะครับโดยนักวิชาการที่รับผิดชอบเรื่องเนี้ยนะครับก็จะเป็นคุณพัชรีศรีสุวรรณนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานด้วยนะครับหรือถ้ามีประเด็นสงสัยนอกเหนืออย่างอื่นจะติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับก็คือติดต่อมาที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะครับให้มีขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่นะครับ
0: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอ.วิโรจน์น้ำหอมมากๆนะคะที่ได้มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเน้นย้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะคะหวังว่าสสช.พอดแคสต์ใน EP นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ประโยชน์กับพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสชช.พอดแคสต์วันนี้มาถึง EP ที่6 EP การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชนผมสุวรรณตะเคียนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดำเนินรายการครับวันนี้มาอยู่กับท่านผอ.พนารัตน์มาสสมบัติผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนสวัสดีครับท่านผอ.ครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.แนะนำตัวเองสักนิดนึงครับ
1: สวัสดีนะคะพนารัตน์มาสสมบัติค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนค่ะแล้วก็ในภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นภารกิจเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและชุมชนนะคะรวมถึงระบบมาตรฐานงานผู้นำชุมชนหรือมชช.ค่ะ
0: ครับผอ.ครับวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องมาตรฐานการผู้นำชนประเด็นเน้นย้ำเดือนมิถุนายน2569เอาเป็นว่าเรามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งความสำคัญของระบบมาตรฐานการพัฒนาชนและการดำเนินงานที่ผ่านมาอยากให้ผอ.เล่าและก็ทำความเข้าใจครับเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็ระบบงานมาตรฐานงานพัฒนาชนหรือมชช.นะคะก็จะเป็นเครื่องมือค่ะสำหรับผู้นำชุมชนนะคะองค์กรกลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนนะคะแล้วก็รวมถึงชุมชนด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงประเมินศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะที่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะคะตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำนะคะร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันแล้วก็สรุปถอดบทเรียนนะคะซึ่งก็จะกำหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามความต้องการของชุมชนเองนะคะเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพและก็มีความยั่งยืนในชุมชนเองค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของมชช.ก็คือเพื่อให้ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและก็ชุมชนนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนะคะไปสู่ความเข้มแข็งค่ะส่วนภาคีการพัฒนานะคะก็จะเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานนะคะการทำงานการพัฒนาของชุมชนเองโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: โอเคครับเรารู้แล้วว่าความสำคัญของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือมชช.นั้นคืออะไรเอาเป็นว่าประเด็นต่อไปคือเรามาพูดถึงเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเดี๋ยวให้ท่านผอ.เล่าต่อเลยครับว่าเป้าหมายและวิธีการมีอะไรบ้างเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็เรามารู้จักมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนทั้งของกรมนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วยมาตรฐานผู้นำชุมชนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนเนาะมีผลงานกิจกรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนด้วยนะคะมีภูมิลำเนาชุมชนอย่างน้อย1ปีซึ่งมาตรฐานเนี้ยมันจะวัดกันอยู่ที่3ด้านด้วยกันค่ะก็ในเรื่องของด้านการบริหารตนเองเช่นการพัฒนาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนะคะแล้วก็การบริหารงานค่ะเขาก็จะเป็นเรื่องของแผนงานโครงการนะคะในที่ตัวเองที่จะพัฒนาค่ะแล้วก็ด้านที่สามก็จะเป็นด้านการบริหารสังคมของผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากด้านชุมชนแล้วนะคะด้านผู้นำชุมชนแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรฐานต่อไปก็คือมาตรฐานของกลุ่มองค์กรนะคะมาตรฐานของกลุ่มองค์กรเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า1ปีเช่นกันนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันเช่นเดิมค่ะก็คือด้านของการบริหารงานนะคะการบริหารคนแล้วก็การบริหารผลประโยชน์ค่ะแล้วก็อีกด้านที่3นะคะก็เป็นมาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชนค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายต้องมีการปฏิบัติงานอย่างน้อย1ปีเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอยู่การประเมินอยู่3ด้านเช่นเดิมค่ะก็คือบริหารจัดการเครือข่ายนะคะด้านที่1ด้านที่2ก็คือการบริหารการจัดการสมาชิกค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นการจัดการผลประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนะคะแล้วก็มาตรฐานที่4ค่ะก็จะเป็นมาตรฐานของชุมชนนะคะก็จะวัดอยู่3ด้านด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็บริการบริหารจัดการชุมชนค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะก็สำนักก็มีการพัฒนาระบบมาตรฐานหรือมชช.นะคะเพื่อให้มีความสมัยและก็ทันยุคในปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มีการพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้วก็กำหนดแนวทางให้จังหวัดและอำเภอนะคะไปขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทั้ง4ประเภทนี้นะคะเพื่อให้มีการพัฒนาหรือบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นก็คือเป้าหมายของมชช.ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับเราได้รู้กันแล้วว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วอยากทราบว่าวิธีการดำเนินงานของมาตรฐานชุมชนของพื้นที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ผอ.พูดต่อเลยครับ
1: ค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะระบบมาตรฐานงานชุมชนหรือมชช.ปี69ที่เราได้ทำแนวทางนะคะส่งไปให้ทั้งจังหวัด
0: ครับ
1: จะสมุดจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันค่ะ
0: ครับ
1: ขั้นแรกก็คือขั้นของการเตรียมการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะก็จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะ ในการรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอค่ะอันนี้จังหวัดจะต้องแต่งตั้งคณะสองคณะนี้นะคะแล้วก็ในขั้นของเตรียมการเนี่ยสำหรับอำเภอหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมแยกขั้นนี้ก็จะเป็นในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนนะคะส่วนขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นของการรับสมัครค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวานะคะซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจะต้องประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆในเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้นะคะที่เป็นเกณฑ์การประเมินทั้ง4ประเภทนี้ให้เกิดการรับรู้มากที่สุดนะคะเพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะส่วนขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นของการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้นำชุมชนที่สมัครเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้นำเขาเริ่มที่จะศึกษา
0: ค
1: ือรู้จักตัวเองก่อนศึกษาตัวเองรู้ตัวเองเสร็จก็วางแผนในการพัฒนาที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนนะคะแล้วก็อำเภอเองเนี่ยก็ต้องมีการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายประสานความร่วมมือหรือบูรณาการกิจกรรมต่างๆในพื้นที
0: ่
1: นะคะร่วมกับผู้นำชุมชนต่างๆนะคะจนถึงอำเภอเองหรือจังหวัดเองนะคะก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมบ้างนะคะมีการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบ้างแล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาตามแผนของผู้นำชุมชนที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะหลังจากที่ส่งเสริมและพัฒนาตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นของการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานนะคะซึ่งอันนี้จังหวัดและอำเภอก็ต้องร่วมกันนะคะในการที่จะต้องประชุมคณะกรรมการนะคะเพื่อรับรองมาตรฐานรับรองว่าผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายรวมถึงชุมชนนะคะได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานนี้นะคะเสร็จแล้วจังหวัดก็ต้องประกาศค่ะประกาศแล้วก็รับรองมอบประกาศเกียรติคุณจนถึงถอดบทเรียนแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะต้องดำเนินการส่งรายชื่อจนถึงผลการรับรองทั้งหมดมาให้ที่กรมเมื่อ30มิถุนายน2569นะคะก็ในส่วนของประเด็นเน้นย้ำที่ทางพิธีกรได้พูดถึงนะคะเรื่องของตัวชี้วัดเนาะ5บวก1ในไตรมาส3นะคะในเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบมาตรฐานมชช.นะคะตัวชี้วัดนี้จะต้องดำเนินการไตรมาส3ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นหน่วยนับประการประเมินนะคะและกำหนดว่า1อำเภอ4หน่วยนับก็คือ1อำเภอจะต้องดำเนินการให้ผ่านมาตรฐานมชช.ทั้ง4หน่วยนับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็กำหนดการที่จะต้องส่งรายงานก่อนวันที่30ก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะที่ทางกรมงานหรือทางสำนักเข้มแข็งอาหารก็จะต้องส่งข้อมูลนี้เพื่อให้กองแผนได้รวบรวมนะคะเพื่อเข้ารายงานหรือรีพอร์ตในระบบรายงานของกรมอีกครั้งนึงค่ะ
0: โอเคครับเรารู้วิธีการดำเนินงานมาตรฐานการชุมชนจนครบแล้วนะครับเรามาคุยกันถึงประโยชน์การเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาชุมชนกันดีกว่าโอเคครับมีประโยชน์ใดบ้างครับเดี๋ยวให้พ่อเล่าต่อเลยครับ
1: ประโยชน์นะคะของการเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนหรือมชช.นะคะสำหรับผู้นำชุมชนเองค่ะก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะมีทิศทางนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประโยชน์ของกลุ่มองค์กรนะคะกลุ่มองค์กรนี่ก็จะเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนเองค่ะองค์กรรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรและสมาชิกนะคะอย่างมีทิศทางและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายค่ะก็จะเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้เช่นกันค่ะแล้วก็มีการประสานงานการทำงานกันนะคะระหว่างเครือข่ายรู้จักตนเองมีการพัฒนาร่วมกันนะคะแล้วก็มีศักยภาพของเครือข่ายรวมถึงมีทิศทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะส่วนประโยชน์ของชุมชนค่ะนะคะก็จะเกิดกระบวนการเรียกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางเช่นกันนะคะมีแผนความต้องการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันนะคะในส่วนของภาคีการพัฒนานะคะก็จะมีเรื่องเป็นเครื่องมือในการเชื่อมการทำงานนะคะการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของภาคีเครือข่ายของการพัฒนาค่ะ
0: ครับเราได้รู้มาแล้วว่าความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ประโยชน์ของมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือว่ามชช.มีอะไรกันบ้างแล้วนะครับในเมื่อที่ผ่านมานะครับอยากทราบว่าทางพื้นที่หรือว่าทางจังหวัดทางอำเภอมีประเด็นคำถามอะไรบ้างที่สื่อสารมาที่กรมการพัฒนาชุมชนบ้างไหมครับ
1: ค่ะก็ประเด็นคำถามที่พบบ่อยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของมาตรฐานเครือข่ายนะคะเครือข่ายหมายถึงในเรื่องของการที่จะสมัครเข้าสู่มาตรฐานมชช.ค่ะเครือข่ายบางอำเภอก็บอกว่าอำเภอขนาดเล็ก นะคะกลุ่มเครือข่ายก็มีปริมาณน้อยถ้าหากว่าสมัครจนครบแล้วเนี่ยอำเภอก็จะไม่มีกลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายมาสมัครมสช.นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่ากลุ่มผู้นำองค์กรเครือข่ายหรือแม้กระทั่งชุมชนเองอะค่ะผ่านระบบมาตรฐานงานมั่นคงซึ่งมันเป็นเกณฑ์หนึ่งในการที่จะคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรตินะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คือขอแค่ผ่านมาตรฐานงานมั่นคงก็สามารถสมัครได้ไม่เราไม่ได้กำหนดเนาะว่าจะต้องปีนั้นปีนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มองค์กรเครือข่ายเหล่านี้ผ่านแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพระธรรมชนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยุดหมายถึงว่าเครือข่ายนี้ผ่านแล้วไม่ต้องนำเขามาพัฒนาอีกสามารถกลับมาพัฒนาตัวเองได้นะคะซึ่งไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้หรืออำเภอนี้หมดแล้วไม่สามารถที่จะหาเครือข่ายมาเพิ่มได้ยังสามารถที่จะนำเขากลับเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพระธรรมชนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: โอเคครับประเด็นทุกอย่างครบหมดแล้วอยากให้ท่านผอ.ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พระนำชนที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ทำงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานมานำชนครับเดี๋ยวให้พอให้กำลังใจนิดนึงครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะระบบมาตรฐานงานมานำชนเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเนาะ
0: ครับ
1: สร้างความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะจนถึงเป็นทิศทางที่อยากจะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองต่อไปของชุมชนนะคะแล้วก็มันมีตัวบ่งชี้เนาะมีตัวประเมินมีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆพัฒนากรในพื้นที
0: ่
1: รวมถึงสำนักงานชุมชนอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะขอให้อักษาในแต่ละประเด็นเน้นย้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนนะคะกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที
0: ่
1: ในถึงประโยชน์ของมชช.นะคะที่กรมมีนะคะเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรเหล่านี้นะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถพัฒนาชุมชนของเราเองให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
0: โอเคครับเราก็ได้รู้แล้วก็องค์ความรู้ทุกอย่างที่ผอ.เล่ามาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำคัญเป้าหมายวิธีการแล้วก็ประโยชน์ของงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือว่ามชช.นั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสสช.พอดแคสต์นะครับมาถึง EP ที่6แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆ EP ให้ท่านทุกท่านติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ทาง Facebook ทาง YouTube ทาง LINE นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันดูกันเยอะๆนะครับเพื่อจะให้องค์ความรู้หลายๆอย่างของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากอีกครั้งนึงครับ

ลสินแผ่นดินแห่งผ้าไหมแพรวามรดกภูมิปัญญาที่งดงามระดับประเทศแต่เบื้องหลังลวดลายอันปราณีตคือชีวิตของช่างทอจำนวนไม่น้อยที่ยังคงต่อสู้กับความยากจนรายได้ไม่แน่นอน

ู้สูงอายุขาดคนรุ่นใหม่สืบทอดลูกหลานย้ายไปทำงานในเมืองเพราะมองว่าอาชีพทอผ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ขณะเดียวกันลายผ้าบางลายยังไม่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ผลิตแล้วขายยากรายได้จึงไม่กระจายถึงฐานลากอย่างแท้จริงไม่มีการแก้ไขวันนี้อาจไม่ใช่เพียงผ้าที่ขายไม่ออกแต่หมายถึงภูมิปัญญาผ้าไหมแพรวาที่ค่อยๆสูญหายช่างทอขาดรายได้ครัวเรือนมีหนี้สินและเศรษฐกิจชุมชนของกาฬสินธุ์สูญเสียพลังสำคัญไปทีละน้อยสำนักงาน

0: เป็นหุ้นส่วนให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมผลิตและร่วมรับประโยชน
1: ์แม่เราจะได้อยู่ที่ไหนได้ที่ไหน
0: กลไกแรกคือโฮดิชิชันเป็นการตัดสินใจตัวแทนกลุ่มโอท็อปและภาคประชาชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางคัดเลือกลายผ้าวางแผนการตลาดและกำหนดราคากลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตไม่ได้เริ่มจากคำสั่งแต่เริ่มจากความต้องการจริงของตลาด

กับการออกแบบร่วมสมัยลายผ้าพระราชทานถูกประยุกต์เข้ากับเอกลักษณ์กาฬสินธุ์เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยใช้ได้จริงและตรงใจผู้ซื้อพร้อมเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผู้ย้อมสีผู้แปรรูปไปจนถึงผู้จำหน่ายจากเดิมที่หลายกลุ่มต่างคนต่างขายแข่งกันเองโครงการนี้เปลี่ยนเป็นระบบพี่ช่วยน้องกลุ่มที่เข้มแข็งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคนิคตรวจสอบคุณภาพและกระจายงานให้กลุ่มเล็กทุกคนไม่ได้แย่งตลาดกันแต่ช่วยกันสร้างมาตรฐานเดียวกันภายใต้พลังของผ้าไทยกาฬสินธุ์การร่วมรับผลประโยชน์รายได้ไม่กระจุกอยู่ที่ปลายน้ำแต่กระจายอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่คนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหอผ้าแปรรูปและจำหน่ายพร้อมตั้งกองทุนพัฒนาผ้าถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสวัสดิการและการพัฒนาทักษะของสมาชิกในระยะยาวผลลัพธ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ผืนผ้าแต่ขยายสู่เศรษฐกิจจังหวัดภายใน6เดือนโครงการสร้างรายได้หมุนเวียนจากการ

เมื่อรายได้คงที่ขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนครอบครัวมีเงินออมลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบช่างทอมีศักดิ์ศรีคนรุ่นใหม่เริ่มกลับมามองเห็นอนาคตในบ้านเกิดและผ้าไหมแพรวาไม่ได้เป็นเพียงของเก่าในความทรงจำ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

0: ราชบุโรกาสให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอรามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารุยันและเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทัสเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยัง

0: ที่พระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
1: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พระค่ะพวกพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
3: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 นได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงสาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่ถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมีชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women's League 2ฤดูกาล2026โดยมี

0: นางสาวอาทิตย์ณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวรรณชัยรักษ์นอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้เล่นลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HDT Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่อง1 31 ไทยรัฐทีวีช่อง32 และ PPTV HD ช่อง36 รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆทางช่อง T Sport 7 และ PPTV HD ช่อง36 ทั้งนี้ช่อง T Sport 7 จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นาทีและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่อง131ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
5: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสเนกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสเนกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: โฮทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอา้งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรับชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีๆยังกับรายการทีวีแน่
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: างปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทน